0: ยังไม่เคยพบเจอใครมาก่อนสิคะ
1: ร้ายพรักใช่ไหม
0: คุณไม่เบื่อรักแร่จริงๆเหรอคะ
1: ผมรักคุณมากคุณรู้ไหมผมเองก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกแล้วที่ผมต้องการเท่ากับคุณไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะเหมาะสมกับผมเท่ากับรักแร่คนนี้รู้มาก
0: มีใหม่ก็โกรธหวานแต่ปากได้สิคะ
1: รักแร่จะเอาผมไปสบานที่ไหนก็ได้นะชาตินี้ถ้าผมขาดคุณผมก็ขาดใจตาย
0: ถึงอย่างนั้นเชียวเลยคะ
1: เราจะแต่งงานกันฮะ
0: แน่ใจแล้วเหรอคะจะแต่งงานกับแม่ไม
1: ้โอ้ไม่ใช่แม่ไม้ไม่ล้างอีกแล้วเมียของผมนะเมียที่ผมรักสุดหัวใจเลย
0: ชื่นใจของเมียรักมากมากเลยอย่าทอดทิ้งนะคะ
1: ผมทิ้งคุณผมก็ไม่ใช่คนแล้ว
0: แล้วคุณเด่นจะเอายังไงต่อไปคะ
1: ผมจะไปค้าพลอยกับคุณผมจะลงหุ้นด้วยเงินสดๆ1 ล้านบาท
0: จริงเหรอคะ
1: ดิเงินนอนอยู่ในกระเป๋าของผมนี่ไปได้ทันทีเลย
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิครับพี่รัก

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3 ก๊ก 3 ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: กตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: รีบรีบเอาขึ้นมาเร็วๆนะเรากำลังหิวอ่ะใช่ท่านั้นนะ
2: โอ้โหสั่งอะไรซะเยอะแยะเชียวคะ
1: อาหารบำรุงทางนั้นจ้ะสำหรับคุณและกับผมไง
2: สั่งเหมือนกับว่าเราจะไม่ไปจากโรงแรมนี
1: ้ผมคิดจะค้างที่วิมานของเราต่อไปนะ
2: ฮะค้างที่นี่ต่อไป
1: ครับผม
2: จะค้างสักกี่วันคะ
1: 7 วัน 7 คืน
2: โอ้ยตายแล้วตายแน่แน่คืนเดียวก็แย่อยู่แล้ว7 วัน 7 คืนอยากนึกถึงหวาดเสียว
1: จริงเหรอฮะ
2: จริงสิคะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอยู่กับผู้ชาย2 ต่อ 2ในโรงแรม7 วัน 7 คืนแล้วค่ะ
1: ก็มีคุณกับผมไงล่ะ
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะคุณเด่นเดี๋ยวฟ้าเหลือง
1: อ๋อเราต้องพักที่นี่ต่อไปครับประเกร
2: ทำไมจะต้องพักต่อไปคะ
1: จำเป็นฮะขณะนี้เราวางระเบิดเวลาไว้ที่ไร่ชนนีผมอยากจะดูผลว่าระเบิดเวลาที่คุณไปวางไว้เนี่ยมันจะได้ผลยังไงฮะ
2: หมายความว่าคุณยังคิดถึงแม่ชนนีอะไรนั่นเมื่อเขาแตกคอกันในโอ้ยคุณก็จะรวบผัวรวบผานซะทั้งน้าทั้งหลานละสิ
1: ผมเลิกคิดเรื่องนี้ไปนานแล้วเพราะคนที่เลี้ยงไม่เชื่องอย่างชนนีผมต้องการเห็นความหายนะก็ผมเคยช่วยเขาเอาไว้มากมายผลก็คือเขาทำกับผมอย่างเจ็บแสบทรยศหักหลังเพราะอย่างนั้นคนอย่างชรณีหรือว่าไอ้อ้อยไม่สมควรจะมีความสุขเขาควรได้รับความทุกข์เช่นเดียวกับที่ทำกับผมผมอยากรู้ว่าเมื่อแตกคอกันแล้วไอ้อ้อยไม่อยู่ในไร่ชรณีเจ้าของไร่จะทำยังไง
2: ไม่ใช่จ้องที่จะกระเมือบเลยค่ะ
1: ผมน่ะรักเมียผมมีความสุขกว่าสบายใจกว่าแล้วเรื่องอะไรผมจะกลับไปหาความเจ็บช้ำมาสุมหัวใจของผม
2: จริงๆนะคะ
1: ผมสัญญานะรักเลยผมจะรักเมียของผมคนเดียวจ้ะ
2: ไม่ใช่หวานแต่ปากนะเดี๋ยวจะหาว่ารักเร่ไม่เตือน
1: เอาล่ะผมจะพิสูจน์ให้คุณดูนะมันมาเรารู้ก่อนนะไม่ต้องห่วงหรอกครับที่รักของผม

0: ชั้นนี้ครับพี่ปิว
1: ห้องไหนวะจอด
0: 127B
2: 127B
0: ใช่พี่อยู่นอนนอนนอนตายนอนผมดูมาแล้ว
2: อับปรีที่สุดข้าคิดไม่ถึงเลยว่ารักเร่จะหักหลังกูอย่างเจ็บปวดสารพัดอย่างที่กูจะทำให้ขอให้บอกมาเถอะแต่แล้วกลับโค้งไอ้นรกจกเปรตที่รู้จักเพียงไม่กี่วันมานอนโรงแรม
1: ใจเย็นๆนะพี่เปลวห้องนั้นก็อยู่ข้างหน้านี่แล้วคืนให้อาบให้ความมันจะแตกซะก่อนสิ่งที่พี่ต้องการมันก็จะพลาดไปซะเปล่าน
2: อกจากนางรักเร่ไอเดนพวกมันมีใครอีกวะฮะ
0: ก็มีลูกน้องอีก3คนนอนอยู่ชั้นล่าง
2: อืมดีมากกูจะได้จัดการไก่เด่นนางรักเร่ได้สะดวกโยทินหน่อย
1: เอายังไงก็ว่าไปเลยพี่เปลว
2: เฮ้ยจอด
0: ว่าไปเลยพี่เปลว
2: เอ็งลงไปเกลดูชั้นล่างนะถ้าพวกมันมีท่าทีจะขึ้นมาบนนี้ให้รีบมาบอกและคอยสกัดกั้นมันเอาไว้ถ้าทำไม่ได้ฆ่ามันทุกคน
0: ได้พี่ได
1: ้รีบไปเว้ย
2: ไปรีบไป

0: แล้วตรงนี้ล่ะพี่ปลิว
1: เองค่อยเคลียอยู่หน้าห้องนะข้าจะบุกเข้าไปในห้องมัน
0: ระวังตัวหน่อยนะพี่นะ
1: เออนะเฮ้ยต้นบอยถือถาดอาหารขึ้นมาเนี่ยวะ
0: รู้สึกว่ามันจะเดินไปทางห้อง 1 2 7 B นะพี่
1: เฮ้ยดูมันก่อน

0: หนึ่งสองเจ็ดบี
1: เดี๋ยวน้องชาย
0: มีเลขอะไรครับคุณ
1: น้องใครเนี่ยฮะ
0: ของห้อง127Bครับ
1: ห้องเพื่อนฉันเองมาฉันเอาเข้าไปให้เอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะฉันเอาเข้าไปให้เองน้องชายจะทำอะไรก็ไปเถอะ
0: เดี๋ยวหก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องชายไปได้ละ
0: ครับ
1: เร็วร่างมันไปเอาเสื้อผ้ามาให้กับเปลี่ยนแล้วเองเอามันไปเก็บให้หมด

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

านผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุก

0: ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
8: Plusไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวัน

0: ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันเชียงใหม่เรดิโอ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติพร้อมนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นข้อคิดที่ช่วยสะกิดเพิ่มกำลังใจและเดินให้ถูกทิศถูกทางนำมาฝากกันค่ะพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการใช้ชีวิตกับการฝึกวินัยการนอนก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับซึ่งแน่นอนนะคะหากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine 17 กรกฎาคม 2024 ได้เผยแพร่บทความทบทวนวิชาการเรื่องการดูแลรักษาอาการนอนไม่หลับบอกว่าการใช้ยาควรเป็นตัวเลือกท้ายๆเพราะเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหากนอนไม่หลับควรปรับวิธีการใช้ชีวิตประจำวันลดสิ่งกระตุ้นฝึกวินัยการนอนและอาหารการกินต่างๆควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ค่ะ Mass

0: งานเป็นมรรคเป็นผลและน่าชื่นชมนั้นมักมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนั่นคือการอุทิศตนให้กับงานเขาไม่ได้รู้สึกแต่เพียงว่าได้ทำงานเท่านั้นแต่เขาต้องใช้เวลาตลอดชีวิตทีเดียวที่ให้แก่งานของเขาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสอนว่าคนที่รักงานจะไม่พูดถึงอุปสรรคคนที่เห็นว่ามีแต่อุปสรรคในงานคนนั้นไม่รักงาน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะถึงผู้ที่รักสัตว์ทั้งหลายมีโชคสัตวแพทย์อยากจะแนะนำนะคะว่าสุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นจากการดูแลที่ใส่ใจนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ทำวัคซีนตามที่สัตวแพทย์แนะนำด้วยตลอดจนให้อาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการดูแลความสะอาดสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำทำความสะอาดหูดูแลช่องปากและฟันดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีโชคสัตวแพทย์ดูแลให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพที่ดีตามมาที่มีโชคพลาซ่านะคะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูต
2: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ในหนึ่งวันมีหลายชั่วโมงและคุณก็มีสิ่งที่จะต้องทำอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับผู้แพ้นั้นก็มักจะลงเอยด้วยการนอนหลับอยู่เสมอค่ะแต่ถึงกระนั้นการนอนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานนะคะมันเป็นเสมือนสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองของคุณค่ะชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะรู้สึกง่วงนอนในเวลางานซึ่งชาวอเมริกัน2ใน5คนนั้นมักทำผิดพลาดเนื่องจากความง่วงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมักจะลดทอนประสิทธิภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ถึง 60% นะคะอีกทั้งยังทำให้ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลดลงถึง 39% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นหากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะ

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
6: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
6: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
6: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
8: แบบ 19
9: Mass FM Your happiness

ุณผู้ฟังคะเชื่อว่าระบบสาธารณสุขนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นการป้องกันโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะโรคติดต่อในขณะที่บ้านเราประเทศไทยยังมองไม่เห็นภาพการระบาดของโรคที่มาจากเชื้ออีโบลาไวรัสตัวดังกล่าวฆ่าชีวิตผู้คนในประเทศคองโกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วในขณะนี้ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกมายืนยันนะคะว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศนั้นเป็นการระบาดครั้งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศโดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในการระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,325 ศพนับตั้งแต่ทางการของ DR คองโกประกาศเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569แซงหน้าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,299 ศพโดยรองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมและการประสานงานบรรเทาภัยฉุกเฉินนายทอมเฟรเชอร์กล่าวว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่แพร่กระจายเร็วที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้พร้อมเตือนว่าโรคระบาดนี้กำลังฆ่าชีวิตผู้คนทุกๆ30นาทีไวรัสที่อยู่เบื้องหลังการระบาดในปัจจุบันคืออีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนเฉพาะทางในการรับมือแต่มีวัคซีนหลายตัวกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งรวมถึงวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้พัฒนาวัคซีนโควิด-19ของบริษัทแอสตราเซเนกาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้มีผู้ป่วยได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้ออีโบลาทั้งสิ้น 4,945 รายรวมถึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดครั้งก่อนมีการพบผู้ป่วยนอกประเทศค่อนข้างน้อยแต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามีการยืนยันผู้ป่วย20รายในประเทศยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านขณะที่มีผู้ได้รับการรักษา2รายในเยอรมนีและมีการประกาศพบผู้ป่วย1รายในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกอธิบายว่าความเร็วในการแพร่เชื้อของไวรัสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งระบาดไปแล้ว6จังหวัดจากทั้งหมด26จังหวัดนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สการระบาดของอีโบลาครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในโลกในช่วงปี2557ถึง2559ในแอฟริกาตะวันตกใช้เวลาเกือบ5เดือนกว่าที่จะมียอดผู้เสียชีวิตถึง 1,000 รายแต่การระบาดในปัจจุบันมียอดผู้เสียชีวิตถึง 2,000 รายภายในเวลาเพียง3เดือนแม้นว่านักวิจัยจะระบุว่าไวรัสอาจแพร่ระบาดโดยไม่ถูกตรวจพบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตามอันหนึ่งการระบาดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่17ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนับตั้งแต่มีการค้นพบเชื้ออีโบลาเมื่อ50ปีก่อนด้วยความขัดแย้งที่ยืดเยื้อหลายปีและการย้ายถิ่นฐานของประชากรในระดับสูงได้กลายเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมของประเทศในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคองค์การอนามัยโลกคาดหวังว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้ลดลงได้ภายใน3เดือนแต่ก็เตือนว่านั่นหมายถึงการควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจำกัดไม่ใช่การยุติการระบาด

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จระดับภูมิภาคกับทีมนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งจัดขึ้นณมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมแข่งขันได้แก่น้องทิพย์ธาราสันป่าแก้วและน้องณัฐนันท์ฤทธิ์พฤกษ์ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูณัฐศินีวงจิระหีรัญและคุณครูเขมรัตน์คำมนด้วยความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดโครงงานและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตของน้องๆต่อไปค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง17:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061 329 5633

0: happiness, our happiness.
1: เมื่ออารมณ์กัดกินอวัยวะแพทย์แผนจีนเชื่อว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกค่ะความเจ็บป่วยเรื้อรังกว่า 80% มีรากฐานมาจากความเครียดในจิตใจนะคะอารมณ์ที่รุนแรงและเรื้อรังนั้นจะส่งผลทำร้ายอวัยวะเฉพาะจุดค่ะความโกรธหรือว่าความหงุดหงิดจะทำร้ายตับมักเกิดกับคน perfectionist หรือคนที่เร่งรีบตลอดเวลาส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองค่ะความตื่นเต้นมากไป over excitement จะทำร้ายหัวใจค่ะร่างกายแยกไม่ออกนะคะระหว่างความตื่นเต้นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายการตื่นเต้นสุดขีดก็ทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไปได้ค่ะส่วนความกังวลคิดมาก worry ก็จะทำร้ายกระเพาะอาหารและม้ามนะคะดร.เหมาบอกว่า 98% ของสิ่งที่เรากังวลมักไม่เกิดขึ้นจริงแต่ความกังวลนั้นไปขัดขวางระบบย่อยอาหารทำให้เกิดลมในกระเพาะหรือย่อยอาหารได้ไม่ดีค่ะส่วนความเศร้าโศกก็จะทำร้ายปอดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตกลงร่างกายก็อ่อนแอค่ะส่วนความกลัวจะทำร้ายความกลัวจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนเหมือนกับตอนที่เราปวดปัสสาวะเวลาตื่นเต้นค่ะซึ่งก็สูบพลังงานจากไตอย่างหนักนั่นเองค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ถูกจริง
3: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่ และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อย
13: ทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์ม

วันนี้วันนั้นหรือวันไหนก็ยังรักเธอค่ะกาแฟแก้วหนึ่งกาแฟร้อนๆหอมๆและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเช้านี้เชียงใหม่เราเจอฝนกันแต่เช้ากันเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจะตกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปเรียบร้อยตอนนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าแดดจะเริ่มมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะคะแต่ที่แน่ๆเช้านี้ออกจากบ้านพร้อมสายฝนพรำๆกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่วันนี้วันพฤหัสบดี20สิงหาคม2569ฟังเพลงพร้อมได้กันเหมือนเดิมในเช้าๆกับการเริ่มต้นกันด้วยค่ะทำงานกันต่ออีกแค่2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะพากันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ลุยต่อสัปดาห์หน้าซึ่งก็เป็นสัปดาห์เหมือนจะสุดท้ายของสิงหาคมแล้วด้วยกำลังจะผ่านเดือนนี้ไปไวทีเดียวค่ะพี่แมวจริศักดิ์ปานพุ่มกับขอกาแฟแก้วหนึ่งและยารินดากับในร้านกาแฟในเชียงใหม่เราเนี่ยซึ่งขึ้นชื่อหลายๆคนบอกว่าเป็นเมืองแห่งของเป็นเมืองแห่งกาแฟก็ไม่เกินจริงเพราะว่าทุกหัวทุกที่เลยก็ว่าได้ประมาณว่าขับรถไปนิดนึงก็เจอร้านกาแฟละไม่ต้องไปไหนไกลหน้าสถานีของพี่เตือนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านกาแฟถึง3ร้านด้วยกันก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าคนชงจะถูกใจไหมรสชาติจะถูกใจไหมหรือบางคนก็ชอบบรรยากาศชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในร้านกาแฟแต่ละร้านซึ่งก็แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะว่ามาดูอากาศเช้านี้กันซึ่งเชียงใหม่เราแล้วก็หลายๆโซนก็ยังเจอเรื่องราวของฝนตกกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็น้ำท่วมหลายจุดเลยทีเดียวส่งแรงใจให้พี่น้องในโซนของจังหวัดพะเยาด้วยค่ะที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาน้ำยังท่วมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในท้ายน้ำยังเจอน้ำป่าไหลมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะบอกว่าจมบาดาลหนักสุดก็คือที่ตำบลด้านนายกอบจก็ลงพื้นที่ในการติดตามก็อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่จังหวัดน่านหลังจากที่เมื่อวานปัวนี่เจอหนักมากๆเลยทีเดียวเช้านี้น้ำเริ่มทยอยเข้าท่วมที่หลายๆโซนในอำเภอเมืองกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวัดภูมินนี่พาบรรยากาศน้ำท่วมซึ่งบางคนก็บอกว่าก็เหมือนจะเคยชินอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้ว3ปีติดกันที่เขาเจอน้ำท่วมเนี่ยหนักมากๆเลยทีเดียวเราเองก็ต้องฝากให้ระมัดระวังแต่เช้านี้น้ำปิงยังโอเคแล้วก็สบายดีมากๆเลยนะคะใครที่จะช่วยเหลือกันก็ส่งแรงใจช่วยที่สำคัญก็มีหลายจุดเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ตำรวจภูธรภาค5เขามีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปข้าวสารยาสามัญประจำบ้านของใช้ส่วนตัวผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสามารถบริจาคได้ที่อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เลยค่ะก็ส่งแรงใจส่งกำลังที่เราสามารถช่วยเหลือได้ในช่วงนี้กันละกันนะคะมาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี20สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แต่จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะเชียงใหม่เราวันนี้ฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุด29องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในส่วนของการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจากอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะคุณผู้ฟังช่วงวันที่ 20-21 สิงหาคม2วันนี้เชียงใหม่เรายังมีฝนตกหนักในหลายโซนมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องฝากให้ติดตามข่าวสารและระมัดระวังกันต่อไปกันละกันนะคะบนยอดดอยก็อากาศเย็นๆ12องศา15องศาที่กิ่วแม่ปานพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 14.5 องศานะคะสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 24.7 องศาสูงสุด 27.1 องศาเมื่อวานเนี่ยค่ะค่อนข้างชิลๆสบายๆคือไม่ร้อนเพราะว่าฝนตกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันให้มากๆด้วยที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะมาถึงงานของบี้สุกฤตวิเศษแก้วเพลงนี้บ้างกับมากมายค่ะ

หมดหัวใจกว่าจะรู้ตัวก็ต้องอยู่คนเดียวก่อนต้องรู้ถึงความเหงาซึ่งไม่รู้ว่าณเวลานั้นกลับมาเราจะได้อยู่กับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเหตุเกิดจากความเหงางานเก่าของ Emotion Town ค่ะก่อนนั้นมีบีสุกฤตวิเศษแก้วกับมากมายด้วยกับเช้าของวันพฤหัสบดีและเช้านี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่นะคะมาพร้อมกับขอเสนอพิเศษค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่อย่างฝนตกแบบนี้คุณผู้ฟังไปไหนลำบากมากๆเมื่อเช้านี้ขับรถออกจากบ้านมาก็เจอมอเตอร์ไซค์แล้วก็กางร่มด้วยคุณผู้ฟังก็คือขี่ด้วยความที่เขากางร่มเราก็เข้าใจแล้วก็ฝนตกแต่ว่ามันขวางกลางถนนซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องใช้ความเร็วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็กางร่มไปอันนี้อันตรายแนะนำว่ามอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนจะดีกว่าค่ะไม่เปียกแน่นอนเพราะว่าร่มเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะโดนลมพัดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่อยากจะกางร่มไม่อยากจะใส่เสื้อกันฝนออกรถใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังข้อเสนอพิเศษรออยู่ที่ Toyota เชียงใหม่โปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้กับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยชอบแบบไหนก็เลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้คันนี้ก็สวยกับ Yaris Cross นะคะมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายขอเสนอพิเศษจากเราผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1หรือว่าจะเป็นความสุขที่ใหญ่ขึ้นColorado Cross Pro คุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% นะคะรุ่นของ Fortuner Leader ค่ะขับสบายคันใหญ่ด้วยผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Active HEV นะคะโปรโมชั่นพิเศษรับข้อเสนอดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจพร้อมข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะตามมีเพลงนี้บ้างกับทบทวนค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

่ะของ Savage Garden ค่ะคุณผู้ฟัง Truly Madly Deeply เพลง3ลี่ในตำนานที่หลายๆคนชอบนะคะ Michael Learn to Rock ด้วยกับ Take Me to Your Heart การรายการกับอีกประมาณ45นาทีแล้วค่ะสายแล้วด้วยแต่แดดยังไม่มานะเท่าที่ดูก็ยังครึ้มๆกันอยู่ไม่มาไม่เป็นไรฝนตกก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้แต่ว่าขออย่าน้ำท่วมกันละกันค่ะเพราะว่าเห็นภาพบรรยากาศของน้ำลดของหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านสูญเสียกันเยอะมากๆเลยทีเดียวรถราก็ไปกับน้ำกันหมดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เห็นคลิปหนึ่งมีคนแชร์กันเยอะมากนะก็คือเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็มีความดื้อของคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าคุ้นชินกับเส้นทางแล้วฉันต้องไปได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เองเขาก็ห้ามแล้วบอกแล้วว่าจะไปในที่นี้คือกับเมืองคืออย่าไปเด็ดขาดจะไปสุดท้ายก็ไปจนได้ค่ะเป็นกระบะคันหนึ่งที่ขับฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวซึ่งน้ำค่อนข้างแรงมากๆจากบ้านทุ่งชัยอำเภอปัวไปยังอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านชาวบ้านก็ห้ามเจ้าหน้าที่ก็ห้ามแล้วแต่ไม่ฟังสุดท้ายก็โดนน้ำพัดไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเพราะว่าคลิปก็ไม่มีต่อไปละแต่น่าจะช่วยเหลือหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่แหละดื้อมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เป็นคลิปที่มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะบางทีเชื่อเขาบ้างก็ดีนะเพราะเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆซึ่งวันสองวันนี้บ้านเราก็จะเจอฝนตกกันเยอะได้เตือนดูแลกันด้วยค่ะดูแลบ้านพร้อมรับกับฝนกันด้วยอย่าลืมแวะไปช้อปสินค้าดีๆด้วยกันได้ที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกก่อนใครสินค้าราคาดีที่สำคัญบ้านเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเด้นเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญนี้ค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวค่ะพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเด้นเฮาส์ของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวไปกันได้ที่โกลเด้นเฮาส์สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางหรือใกล้ๆก็ไปซื้อที่สาขาจังหวัดลำพูนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังโกลเด้นเฮาส์ยินดีให้บริการเสมอหรือช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยสินค้าราคาดีราคาพิเศษมากเลือกได้อย่างตรงใจตอนนี้กำลังขายดีเลยค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหนักน้ำมาเตรียมบ้านไว้ก่อนค่ะเรามีแผงกั้นน้ำท่วมของ ABS นะตัวช่วยในการป้องกันน้ำเข้าพื้นที่แข็งแรงทนทานประกอบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายเหมาะสำหรับบ้านอาคารหรือว่าพื้นที่ต้องการป้องกันน้ำท่วมนั่นเองค่ะเข้าไปดูของจริงแล้วก็ไปซื้อกันได้ที่ Golden House ยินดีให้บริการเสมออัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงจังหวะคึกๆ กันหน่อยคึกได้โอเคเลยค่ะคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นความคึกด้วยเพลงคึกแบบเบาๆของอินนาเพลงนี้กันละ

งจังหวะสนุกสนุกที่ฟังแล้วรู้สึกทำให้หลายคนมีความกระฉับกระเฉงในการทำงานมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เปิดบ่อยนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ก็ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะมิสเตอร์แซ็กโซบีทงานจากเรซินดาก่อนนั้นมีกัสเตอร์โวกับมาลาดาด้วยนะคะ9นาฬิกากับ57นาทีได้เวลาส่งท้ายคุณผู้ฟังค่ะลุยงานกันต่อกระเช้าของวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นวันที่อากาศและดูยังครึ้มครึ้มกันอยู่นะแดดยังไม่มาเดี๋ยวรอลุ้นสายๆบ่ายๆเผื่อว่าแดดจะแวะมาทักทายกันบ้างแต่เท่าที่ดูนี่กลุ่มฝนก็ยังเยอะในส่วนของพยากรณ์อากาศก็ยังแจ้งเตือนวันนี้ 80% ของพื้นที่เผื่อจะเจอฝนกันนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยส่งท้ายด้วย Lady Gaga และ The Shield เพลงนี้กับซิงเกิลใหม่ล่าสุด One Away ค่ะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจิสตาเปิดภาพแบบจำลองน้ำท่วมเมืองน่านพื้นที่สีแดงเข้มระดับน้ำลึกมากกว่า5เมตรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสตาร์เผยแพร่ภาพแผนที่จำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยโดยอ้างอิงข้อมูลคาดการณ์กรณีระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 ณสำนักงานป่าไม้ตำบลในเวียงเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 201.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและล่าสุดเมื่อเวลา 22 นาฬิกาณสถานี N1 มีระดับน้ำเกินกว่า 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจากภาพแบบจำลองแสดงให้เห็นวงกว้างของพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำแตะเกณฑ์ดังกล่าวโดยจีสดาได้ใช้เฉดสีในการประเมินความลึกของน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตแผนที่จำลองฉบับนี้ไม่เพียงแต่แสดงขอบเขตของน้ำท่วมแต่ยังระบุข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญเช่นเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนรวมถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนอพยพขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจถูกตัดขาดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code บนแผนที่หรือติดตามข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://disaster.gstar.or.th เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิวปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: ไปหาหมอไหมคะ
14: ไม่อ
13: ่
14: ะ
13: ไปหาหมอเธออ
14: ืมไม่อ่ะ
13: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภาย

านะครับโบกี้และออนแล้วก็นูนิวฮะจัสมินิก้าไม่คิดถึงเท่าไหร่แต่คิดถึงมากกว่าเดิมอีกเดิมมากเลยทีเดียวนะเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้20สิงหาคม2569นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงสภาวะการเตรียมรับมือนะครับเรื่องของอุทกภัยที่กำลังเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนะฮะน้ำขึ้นระดับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งมีการเปิดไซเรนให้ขนของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เขามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมในเมืองน่านสูงกว่าปี2549นะครับเนื่องจากว่าปริมาตรการวัดที่สถานีจุดตรงบ้านผาขวางเนี่ยสูงกว่า2549ดังนั้นในเมืองก็มีโอกาสที่จะสูงกว่าปี2549นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังหลายที่หลายจุดนะฮะในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เตรียมรับมือนะครับดังนั้นทางด้านของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะก็มีการเตรียมรับมือเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับทั้งจังหวัดน่านแล้วก็ที่อำเภอปงพะเยานะครับยังมีท้ายๆแม่น้ำยมเนี่ยนะฮะมีน้ำป่าไหลเข้ามานะฮะพบว่ามีหลายจุดเลยทีเดียวครับที่จมอยู่ใต้บาดาล นะฮะหลายหมู่บ้านนะครับทั้งน่านแล้วก็ทั้งพะเยาเองนะครับผู้ฟังยังไงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านแล้วก็ชาวพะเยาด้วยนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะฮะยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตรียมสั่งการนะฮะพร้อมให้รับมือครับทั้งเครื่องมือและกำลังพลในการรับมือฝนตกหนักที่จะมีปริมาณฝนตกนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วงของวันที่21จนถึง24นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะไปจนถึงประมาณวันจันทร์หน้านะครับก็จะมีฝนตกหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่ามีปริมาณฝนตกมาเยอะมากเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงเช่นกันว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากเนี่ยมีผลทำให้เกิดอุทกภัยนะครับถึงจะได้ผลกระทบแน่นอนนะฮะและในตัวเมืองเองนะครับก็เราได้รับประสบการณ์แล้วก็บทเรียนมาแล้วในช่วงของ2ปีก่อนนะครับยังไงแล้วปีนี้เตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกับริมน้ำหรือทางน้ำไหลผ่านและเคยถูกน้ำท่วมมาก่อนนะครับเตรียมคนข้าคนของไว้ที่สูงไว้ก่อนก็เป็นการดีฮะเพราะถ้าถึงเวลามามันจะมีความยุ่งยากและความวุ่นวายอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะ

0: ธอ
1: ผลเชษนะครับอย่ามองเธอในแง่ร้ายฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้น Proxy กับขี้แงนะครับเพลงใหม่ล่าสุดได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในชั่วโมงนี้นะครับและขอบคุณกับฟลานิลครับวันนี้ใครที่มีอาการปวดนะครับโดยเฉพาะปวดไหล่ปวดหลังนะครับปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือจากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับจัดการด้วยฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดแค่คุณทาแล้วก็นวดเบาๆนะครับบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ยินดีเสมอนะครับจากเฟิร์สอนุวัฒน์ครับรวมไปถึงพลเชษด้วยอย่ามองเธอในแง่ร้ายนะฮะวันนี้นะครับพาคุณไปที่ MG ครับพบกับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดที่ทำให้คุณเนี่ยดูแล้วสดใสมีความสุขนะฮะเมื่อคุณได้ไปขับรถคันนี้ใครก็ตามนะครับที่ไปเจอต้องบอกว่านี่ฮะรถที่ตามหามานานนะฮะโดยเฉพาะความทันสมัยของความน่ารักเรียบหรูนะครับพร้อมกับระบบที่เราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณนะครับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยพร้อมกับด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับการชาร์จนะฮะ1ชาร์จเต็มๆในการชาร์จ1ครั้งเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด530กิโลเมตรครับที่สำคัญการบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานแวะไปเจอตัวจริงได้เลยกับ MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับตอนนี้มีรถให้คุณได้ไปทดลองขับพร้อมกับส่งมอบกับคุณด้วยอย่าลืมไปนะครับ

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์มาแล้วนะครับผู้ฟังภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันนี้วันแรกนะครับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีกับ The Influencer รินระดานะครับกับผีสาวตัวแม่นะฮะเป็นผีสาวอินฟลูที่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ฮิตทุกกระแสนะครับอารวาทุกพื้นที่พร้อมความสยองความดุความหัวเขาบอกเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทำออกมาดีมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของฉากที่ทำให้คนได้ลุ้นนะคุณผู้ฟังถ้าใครเคยดูภาพยนตร์แนวต่างประเทศนะฮะแล้วก็แนวคือจะเป็นแนวทริลเลอร์นะครับคุณผู้ฟังลองไปดูเถอะว่านี่แหละฮะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าติดตามชมมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะลินระดาจะตามไปแก้แค้นผ่านสัญญาณ 5G นะฮะเพราะทำไมถึงเป็นสัญญาณ 5G เพราะว่าลินระดาเนี่ยนะฮะเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เธอเสียชีวิตเนี่ยอันเนื่องมาจากการถูกโจมตีคนบนโลกโซเชียลนี่แหละนะฮะไปตีตราเธอในเรื่องราวที่มันไม่เป็นความจริงนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของร่าฟ้าคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักนะฮะโดยเฉพาะเกรียนคีย์บอร์ดพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก่อนขึ้นมาตื่นขึ้นมาหลังจากโลกความตายนะครับได้โอกาส49วันนะฮะเพื่อกลับมาสะสางทุกอย่างที่ค้างคานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการสะสางสิ่งที่ค้างคาก็คือเหล่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดนั่นเองครับเขาถึงบอกว่าที่ไหนมีสัญญาณเน็ต 5G ที่นั่นนะฮะรินระดาจะตามไปถึงที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะที่เจ้าว่าคุณผีเนี่ยตามไปแก้แค้นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคุณผู้ฟังมันเป็นยังไงเนี่ยไปได้ไปดูได้เลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้รินระดาฮะนำแสดงโดยโยชิรินระดาครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชานะครับแล้วก็นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายทีเดียวพร้อมเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ไปดูแล้วก็ตีตั๋วจองดูหนังกันได้เลยและเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรินระดานะครับเสียงร้องของซินครับผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับ

วันนี้เราได้ข่าวที่ทำให้คนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆคนในยุค90นะครับต้องเรียกว่าพากันเสียใจแล้วก็ตกใจกันพอสมควรนะครับจากการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับให้ที่จะใช้ชีวิตนะครับให้คุ้มค่ามากขึ้นเขามองอย่างนี้ฮะว่าบางทีการอยู่ในโลกคอมฟอร์ตโซนไปนานๆเนี่ยชีวิตเรามันเสียเวลาไปพร้อมกับสิ่งที่มันเดินหน้าไปเรื่อยๆกับเวลานะครับดังนั้นในการที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่าไปรอถ้าเกิดว่าคุณพร้อมนะฮะพร้อมทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจจะเดินทางไปไหนจะทำอะไรรีบทำในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะฮะเราจะมาติดอยู่คำว่าเสียดายครับถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราไม่สามารถจะไปทำสิ่งที่เราปรารถนาได้นะฮะเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปนะครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณเรย์เคยให้สัมภาษณ์นะฮะถึงแก่นแท้ในการเดินทางเขาบอกว่านี่ครับเขาชอบไปสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นเทือกเขานะฮะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่ามนุษย์ตัวเล็กเพียงคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรเลยแต่สิ่งที่ได้มาก็คือประสบการณ์เหล่านี้มันมีค่าที่มากกว่านะครับการสะสมทรัพย์สินอย่างรถหรูบิ๊กไบค์นะฮะดังนั้นเขาเลยมีความมุ่งมั่นที่จะทำรายการท่องเที่ยวแบบที่ดูสมจริงดูเรียลเพื่อเป็นการแชร์ความรู้สึกแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงให้กับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลาที่ใกล้ช่วง50ปีนี่เองช่วง50ของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีโอกาสได้ทำในทุกอย่างครับที่คุณเรย์เนี่ยอยากทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปสัมผัสอากาศสัมผัสธรรมชาตินะฮะเขาไปเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นชุมชนใดๆนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยได้อยากรู้อยากเห็นได้คำตอบสิ่งที่ตัวเองสงสัยมานานอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้ดูสัมภาษณ์ของคุณลีโอพุทธนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางใหม่ของเรย์แมคโดนัลด์นะฮะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางนะฮะชีวิตเขาการเดินทางคือส่วนหนึ่งเลยทีเดียวครับณเวลานี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นเดินทางใหม่ในโลกหน้าซึ่งโลกนี้อาจจะเบื่อละนะฮะในการจะไปค้นหาไปประสบการณ์คงค้นหาค้นพบอะไรมามากมายละจึงได้เวลาที่เขาจะต้องไปเดินค้นหาในโลกหน้าแต่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นเพื่อนนะคุณผู้ฟังนะฮะก็บอกว่ายังไงแล้วก็ยังคงส่งความห่วงใยอยู่อย่าลืมพักผ่อนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะโลกหน้าอาจจะมีอะไรที่น่าค้นหามากกว่านะฮะยังไงแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นความรู้สึกและเป็นคำพูดที่เป็นการกลั่นกรองความรู้สึกที่เรียกว่าความเป็นเพื่อนนี่ไม่เคยจางหายไปไหนเลยจริงๆนะครับคุณผู้ฟังยังไงแล้วนะฮะเรย์แมคโดนัลด์ยังคงเป็นชื่อที่อยู่ในใจของแฟนๆแล้วก็คนไทยไปอีกนานนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยนะฮะเดินทางตามหาความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนักเดินทางที่สร้างความประทับใจนะฮะในทุกๆครั้งที่เราได้ดูในคลิปของเขานะฮะในช่องของเขานั่นเองครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียดายจริงๆฮะสำหรับบุคลากรคุณภาพในวงการบันเทิงคนนี้นะฮะที่เราเฝ้าดูติดตามคลิปเข้ามาโดยตลอดเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ายังมีเวลาอีกนานเนี่ยเรายังคงได้เห็นภาพเขาไปเที่ยวอีกหลายๆที่เนาะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะที่บางทีตัวเราเองยังไม่มีโอกาสจะได้เดินทางเลยนะฮะเราสามารถที่จะดูผ่านเขานี่แหละครับเขาก็เป็นคนนึงที่สามารถที่จะพาเราไปเจอนู่นเจอนี่ได้อย่างที่บางคนอาจจะไปได้แบบเขาไม่ได้แบบนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับยังไงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็รวมไปถึงแฟนๆเขาด้วยนะครับวันนี้เลยเลือกเพลงนี้มานะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนด้วยนะครับจากภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟครับรักออกแบบไม่ได้ฮะแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่ารักโลกาภิวัตน์ร้องของชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทของเขาที่คบกันมาถึง40ปีครับ

จะเป็นเธอนะครับจากเคลียร์ฮะคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับวันนี้ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานาครับเรามีพร้อมให้คุณนั้นได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะฮะในการที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลของเรานะครับซึ่งแน่นอนฮะว่าเมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันไปแล้วนะฮะสามารถเข้าไปเช็คประวัตินะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษานะฮะใบนัดหมายประวัติการรับยาครับประวัติการรับวัคซีนหรือดูคิวตรวจก่อนพบแพทย์ก็ได้นะครับพร้อมบริการในการให้ข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วพิมพ์หาคำว่าลานา Hospital นะครับแอปพลิเคชันที่ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารแล้วก็ช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับกับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณอยู่ครับ

0: Don't go anywhere
1: สักครู่เดียวนะครับจะ3เพลงนี้จะเริ่มต้นต่อในชั่วโมงที่2ไม่ให้ไปจาก Three Man Down ครับจำไว้จากน้องอิงวรันธรและปิดท้ายที่โบกี้เลออนกับส่วนต่างแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมสทนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสทนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขง MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจะต้องวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้

0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิสซูแสงชัยอันดับหนึ่งภาคเหนือ
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening.

I know you can do it without me จากโบกี้ไลออนหรือว่าส่วนต่างนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นจำไว้จากอิงวรันธรครับแล้วก็ไม่ให้ไปจากทรีแมนดาวนะครับ3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่2ที่ชื่อใหม่ Radio Fresh Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็ในชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับไฮยูเชียงใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความกังวลในเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดครับคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยนะฮะความมั่นใจที่เราเคยมีมันหายไปครับเพราะว่าบุคลิกภาพบางอย่างที่ได้จากทรงผมที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันหายไปเนาะแต่วันนี้เราจะพาความมั่นใจเหล่านี้กลับคืนมาให้คุณมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเลือกคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ทำให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองนะฮะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังแวะมาลองสวมกันได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 20:00 นะฮะ0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ

0: ความเพลียลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับอะลินามิน X Plus นะครับคุณภาพจากญี่ปุ่นครับวิตามินคุณภาพที่ช่วยดูแลร่างกายคุณนะฮะเมื่อคุณร่างกายอ่อนเพลียหรือบางวันนอนไม่พอนะครับหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งวันอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับให้อะลินามิน X Plus ครับดูแลคุณนะฮะโดยเฉพาะการดูแลในเรื่องของวิตามินนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B6 B12 วิตามิน E นะครับและยังมีเฟอร์ซันไทอามินอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดูดซึมเร็วมากขึ้นด้วยและแคลเซียมแพนโพทีเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับมั่นใจในคุณภาพและก็มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรด้วยรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบครับอาการชาปลายมือปลายเท้านะฮะสามารถที่จะให้อะลินามินเอ็กซ์พลัสดูแลคุณนะครับอะลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันกับอะลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: พลงนี้มันช่างเหมาะเหลือเกินกับบรรยากาศที่ฝนฟ้าครึมๆนะฮะฝนฟ้ากำลังโปรยปรายอะไรประมาณนี้เลยวันวิวาครับจากเจฟซัตเตอร์ฮะขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับยาริสครอสฮะมั่นใจและก็เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับการรับข้อเสนอสุดพิเศษครับกับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทต่อเดือนแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยและพิเศษนะครับจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill ให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นรวมกว่า470ล้านบาทนะครับและคุณยังไปลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินรดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ิงเกิลคอยครับเสียงร้องที่คุ้นเคยอย่างชัดทูคัลเลอร์นะฮะกันนู้นฮงฮัมฮะโอ้โหวันนี้ฟังเพลงนี้นานแล้วรออยู่ตรงนี้นะครับและวันนี้ที่กลุ่มว่าเฮาก็รอคุณครับให้คุณไปเลือกสินค้านะฮะแล้วก็ตัวช่วยในงานซ่อมนะครับโดยเฉพาะงานซ่อมรอยรั่วนะครับรอยซึมต่างๆนะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้บานปลายนะครับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยทีเดียวนะครับกับการหาตัวช่วยในการซ่อมเรื่องของงานซึมงานร้าวงานรั่วต่างๆงานยาแนวนะครับหรือจะเป็นสีทาบ้านเครื่องไม้เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายแวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาครับพิเศษซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายเลยครับครบจบในที่เดียวที่ Global House Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

จุ๊บอีพูดสิครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยเป็นเพลงน่ารักอีกเพลงหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของความรักนะฮะมาถึงช่วงท้ายครับคุณผู้ฟังครับกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับวันนี้เรายังคงมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ข้อเสนอดีๆครับให้กับคุณในช่วงนี้นะฮะไปพบกับ Big Deals Guarantee ครับดีลใหญ่การันตีข้อเสนอเดียวกับงาน Big Porter Sales นะครับคุณผู้ฟังหลากหลายรุ่นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับอย่างเช่น BYD Dolphins ครับในราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทหรือจะเป็น BYD Atto 3ราคาเริ่มต้นที่ 669,900 บาทนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะสิทธิพิเศษให้คุณครับไม่ว่าจะเป็น Lifetime Warranty Package มูลค่าอีก 50,000 บาทให้คุณไปเลยแล้วก็ Home Charger ยี่ห้อ Chida พร้อมบริการติดตั้งในราคา 25,000 บาทนะครับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีและฟิล์มเซรามิก XUV Max 3นะฮะพร้อมบริการติดตั้งให้คุณด้วยนี่คือสิทธิพิเศษที่มอบให้คุณตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับแวะไปกันได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง5สาขานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิง0532785555นะครับคุณผู้ฟังแวะมาพูดคุยกับเราได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่นั่นเองครับใครจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถยิ่งรถมันหน้าขับก็อยากไปเป็นตุ๊กตาใช่ไหมไปไปได้นะฮะที่มีวัยดีนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เวลาผมหมดแล้วครับคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับในวันศุกร์แห่งชาติไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่10กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10วันนี้20สิงหาคมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจุดที่ต้องจับตาคือภาคเหนือเพราะเมื่อเทียบกับเมื่อวานพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากขยับจากภาคเหนือตอนบนมาเป็นภาคเหนือตอนล่างได้แก่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ขณะที่แม่ฮ่องสอนยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากส่วนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรยังมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเสี่ยงฝนหนักมากอยู่ที่เลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางที่กาญจนบุรีและภาคตะวันออกที่ตราดสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเชิงเขาใกล้ลำน้ำและพื้นที่ลุ่มด้านทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
16: สิ้นสุดการรอคอยกับรินรดา
17: ฉันชื่อรินรดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
16: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินรดา The Influencer นำโดยโยชิรินรดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
18: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายเบรกมื้อเที่ยงของคุณอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยกับเพลงดีๆเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอัปเดตข่าวสารต่างๆที่ควรจะอัปเดตกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวของฝนตกหนักอยู่ต่อเนื่องนะคะการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10นะคะบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักนะคะซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ลาดชันเชิงเขาหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมประจำซ้ำซากนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางเข้าไปเลยเพราะว่าน้ำจะท่วมเป็นประจำแล้วจะมีฝนตกหนักจนถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็50กว่าแห่งด้วยกันที่จะมีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำไหลหลากนะคะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงเก่าเก็บปี1974นู่นแล้วแหละค่ะนะคะแต่ว่าเพลงส่งอิทธิพลไปทั่วโลกในช่วงนั้นเพลงของโรเบิร์ตแฟรกกับ Killing Me Softly With His Songนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เธอคว้ารางวัลแกรมมี่ปี1974มาครอง Record of the Year แล้วก็ยังเป็นนักร้องหญิงยอดเยี่ยมด้วยนะคะฟังเพลงที่หลายคนอาจจะคิดถึงอยู่เพราะว่าไม่ได้ฟังกันสนานผ่าน Beautiful Sound นะคะ Killing Me Softly With His Song Roberta Flack Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวี Digital Store จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระซึ่งก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายทยอยนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันเลยค่ะวันนี้จะพูดถึงไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือน้ำเสียงว่ารังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจนนอกหน้าแม้จะรู้สึกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะทำเสียงไม่ชอบหรือแสดงสีหน้ารังเกียจออกมาบางคนชอบร้องยี้หรือทำสีหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนมีตัวไส้เดือนมาถูกตัวนะคะคนเห็นเข้าจะรู้สึกว่าคุณไม่ควบคุมอารมณ์เลยนะคะเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่น่ารักถูกตามใจเสียจนเคยตัวบางสิ่งที่คุณรังเกียจคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยก็ได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนน่าขบขันและอารมณ์ตื้นจริงๆ

มี3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงอยู่นะคะฟังเพลงแรกเลยค่ะเพลงแรกเป็นเพลง This Masquerade ของจอร์จเบนสันนั่นเองค่ะเพลงฟังเพลินแล้วก็น่าฟังมากๆเลยเพลงที่2เป็นเพลงของ Stevie Wonder นะคะกับ I Just Call To Say I Love You นะคะเพลงที่เป็นเชิงพาณิชย์อย่างที่เขาว่านั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่ติดอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเพลงน่าฟังจังหวะดีนะคะฟังกันเพลินๆเอาอารมณ์ดีๆก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานพักบ่ายนะคะช่วงเบรกของคุณๆกับ Beautiful สาววันนี้เพลงที่3ค่ะเป็นเพลงของ Patti LaBelle นะคะPatti LaBelle กับเพลงยอดนิยมของเธอเพลงนี้ Lady Marmalade นั่นเองค่ะนะคะซึ่งก็ไม่มีใครสามารถโด่งดังเทียบได้นะคะเพลงนี้ฟัง3เพลงเพราะได้หนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ันผู้ฟังคะ Beautiful Sound มาถึงช่วงส่งท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะทิ้งวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz โคดีๆปิดท้ายรายการวันนี้การมีชื่อเสียงบันทึกในหนังสือสถิติสูงสุดของโลกนั้นจะคงอยู่จนกระทั่งเมื่อมีคนมาทำลายสถิตินั้นแต่การมอบความรักคงอยู่ตลอดกาล Beautiful Sound มีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงพร้อมแจ้งความคืบหน้าแก่ญาติเป็นระยะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามเพื่อให้การดำเนินการรับแจ้งประสานงานและอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาตลอดจนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับคนหายพลัดหลงและศพนิรนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนำบทเรียนการปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาพิจารณาและกำหนดแนวทางการรับแจ้งการติดตามตัวคนหายตลอดจนการสืบสวนสอบสวนและกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินการให้หน่วยต่างๆปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและถูกต้องให้ทุกหน่วยกำชับพนักงานสอบสวนหรือผู้รับแจ้งให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคนหายคนพลัดหลงเป็นเหตุที่ต้องให้ความสำคัญและตอบสนองการดำเนินการในทันทีห้ามมิให้ยกเหตุอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนมาเป็นเหตุที่จะไม่ดำเนินการใดๆให้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากผู้แจ้งพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยให้แจ้งรายละเอียดตำหนิรูปพรรณคนหายพลัดหลงให้ศูนย์วิทยุเครือข่ายในสังกัดหรือศูนย์วิทยุของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยร่วมปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลลักษณะดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือควบคุมตามกฎหมายหรืออาจจะพบเห็นในระหว่างการตรวจตราท้องที่หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายสืบสวนแจ้งความคืบหน้าในการติดตามสืบสวนให้กับผู้แจ้งหรือเครือญาติทราบเป็นระยะและมันไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X
5: PlusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท
9: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

ไอฟ์ค่ะคุณฟังในเวอร์ชันที่อยู่ในเพลงประกอบซีรีส์ Hospital Playlist นะคะซึ่งของยุนมินเรย์ค่ะนักร้องญี่ปุ่นนะแต่ร้องเพลงสากลได้เพราะมาก It's My Life นะคะก่อนในนั้นมี Taylor Swift ด้วยกับ Back to December อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ December ละไว้ทีเดียวค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายพร้อมกับแดดที่ค่อนข้างแอบแรงเล็กน้อยคุณฟังนึกว่าวันนี้จะไม่เจอแดดด้วยความที่ตื่นเช้ามาก็เจอฝนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้คือแดดแบบจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวใครซักผ้าไว้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเจอฝนกันฉ่ำแล้วก็อากาศครึ้มไม่มีแดดเลยทีเดียวนะเช้านี้อาจจะเจอฝนกันบ้างแต่ตอนนี้แดดออกและรีบซักผ้าตากผ้ากันละกันนะคะบ่ายของวันพฤหัสบดี20สิงหาคม2569ค่ะเริ่มต้นกับเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขแล้วก็เวลาของการทำงานกันด้วยคุณผู้ฟังเห็นภาพในส่วนของถนนสายสำคัญสายหลักในที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำไปแล้วเนี่ยถนนพังเยอะมากๆซึ่งต้องบอกเลยนะเป็นความสูญเสียแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวกว่าจะสร้างกว่าจะทำโน้นทำนี้ซึ่งบางบ้านบางบ้านเนี่ยพัดทั้งรถพัดทั้งอะไรไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมนี่เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆตอนนี้ที่พะเยาก็เจอบางส่วนที่น้ำท่วมสุโขทัยเองก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ส่งแรงใจช่วยด้วยกันกันนะคะไม่ใช่งานของ Rina Grande เพลงนี้บ้าง Hey That I Made You Love Me ค่ะ

ยังจากซาปิน่าเพลงนี้กับ Don't Spy นะคะก่อนในนั้นมี Olivia Dean กับ So Easy to Fall in Love และ Ariana Grande Hey That I Met You Love Me นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีและชั่วโมงนี้ของเราค่ะพาคุณเข้าครัวทำอาหารอร่อยๆกับ3บัวนะคะคุณได้ฟังผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช่เลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวค่ะซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะมีทั้งถั่วธัญพืชเถรแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และยังมีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวได้เลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นเลือกคุณภาพเลือก3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงเพลงนี้กันบ้างกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาที่หลายคนยังทำงานกันต่อด้วยและครึ่งหลังของวันแบบก็มีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยนะคะมาถึงเพลงของ Hatebury เพลงนี้บ้าง Will You Think of Me ค่ะ

0: าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

จากเจสแกรมเพลงนี้ค่ะคุณดาฟ้าไอวิดาไอฟีลพี่ดาบ่ายโมงกับอีประมาณ40นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์นะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้กันแล้วด้วยค่ะเรื่องราวของสุขภาพล่าสุดนะวันนี้ชาคริตแย้มนามซึ่งเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของเรย์แมคโดนัลด์ได้มีการเปิดเผยว่ารับข้อมูลการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์เพราะว่ามีเส้นเลือดหัวใจหลัก3เส้นเนี่ยมีภาวะตีบประมาณ 70-90% ทีเดียวส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดโดยเรย์หลับไปแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าทรมานใดๆช่วงที่หลับยังมีอาการขยับร่างกายได้เหมือนคนปกติก่อนที่จะหลับลึกแล้วก็จากไปนั่นเองค่ะซึ่งผลการชันสูตรของแพทย์พบว่าเรย์เองเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นจากหัวใจขัดเลือดลีโอพุทก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยชอบดื่มน้ำอัดลมมากขนมต่างๆไม่ค่อยจะดื่มน้ำเปล่าเท่าไหร่และก็งดดื่มแอลกอฮอล์มานานแล้วด้วยตั้งแต่เขามีลูกอะไรประมาณนึงเหมือนจะงดนานมากๆแต่ด้วยความที่ร่างกายก็อาจจะหนักนิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆน้ำเปล่านี่แหละดีต่อสุขภาพที่สุดแล้วก็หาเวลาในการออกกำลังกายทานอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบ้างก็ดีที่สำคัญพักให้เยอะยิ่งขึ้นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจกันเสมอนะคะอยู่ที่การชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลบ้านเหมือนเดิมอย่าลืมแวะไปกับไทยวัสดุกันนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดเลยค่ะช็อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดกับไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasidu.com นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่1308 call center เบอร์นี้ได้เลยค่ะแจกจัดจะเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะเจนนี่เพลงนี้บ้างกับ Less Than A Lover ค่ะ

เจนิเฟอร์โลเปสค่ะคุณฟัง Save Me Tonight ก่อนนั้นมีเจนนี่กับ Less Than The Love A Lover นะคะบ่ายโมงกับ47นาทีจะว่าไปเหมือนจะมีกลุ่มฝนใกล้ๆเราเหมือนกันค่ะคุณฟังมีเป็นหย่อมทั่วๆกันเลยทีเดียวทั้งในโซนของแถวๆโซนแม่โจ้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนก็มีฝนเหมือนกันลำปางนี่ได้ข่าวว่าเพิ่งตกนะตอนนี้ก็ยังหนักอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไว้วางใจเรื่องฟ้าฝนไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีการประกาศเตือนในพื้นที่เชียงใหม่เราว่าจะมีฝนตกหนักนั่นเองค่ะก็รอลุ้นแล้วก็รอติดตามข่าวสารกันให้ดีด้วยกันละกันนะคะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มเหมือนเดิมเลยค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นกับข้อเสนอพิเศษจากเราคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยค่ะรถใหม่ก็มีคนได้เลือกเยอะส่วนรถเก่าเราก็ดูแลเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำรถเข้าไปตรวจเช็คต่างๆนานาพร้อมให้บริการเสมอและก็ฝากหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารกับเราก็คือ LINE ของ Toyota เชียงใหม่มาเป็นเพื่อนกับเราทางช่องทาง LINE ให้เราได้ดูแลคุณพร้อมเสิร์ฟความพิเศษและอัปเดตข่าวสารก่อนใครได้ค่ะจะมีทั้งข่าวสารอัปเดตก่อนใครกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณโปรโมชั่นและดีลสุดคุ้มพร้อมดูแลคุณตลอดทางเส้นทางทั้งการบริการนัดหมายในการตรวจเช็คนะคะบริการหลังการขายสนใจ Toyota คันไหนก็สามารถที่จะดูได้เลยค่ะแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษแล้วก็มีลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษจากเราสแกนได้เลยค่ะที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่และแอด LINE ที่ LINE ID ของ Toyota เชียงใหม่ได้และพบกับเราทั้ง6สาขาเหมือนเดิมนะคะพร้อมเติมเต็มความส

การเดินทางเหมือนเดิมเลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะโอซอนเพลงนี้ค่ะดากอสตาเดนเต

ักกันไปนิดนึงในช่วงแบบท้ายๆใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองแล้วคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะเขาว่ากันว่าสมัยนี้นะคะมีเงินเท่ากับมีอิสระค่ะวิจัยเปิดเผยล่าสุดบอกว่าสุขภาพกายใจที่ดีเริ่มต้นด้วยการมีเงินก่อนอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญในชีวิตถ้าไม่มีบอกเลยว่าลำบากมากแบบที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินที่อยู่อาศัยยามเจ็บป่วยล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นค่ะนอกจากนี้การที่มีเงินยังทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นด้วยในการตัดสินใจทำบางอย่างจะบอกว่าเงินซื้อความสุขแล้วก็เวลาได้ก็คงจะเป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ฟังเพราะรู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เงินแล้วก็แน่นอนค่ะว่าจะมีเงินได้ต้องทำงานนะเราไม่สามารถที่จะได้โชคดีๆในการถูกหวยบางคนยังไม่ถูกเลยบางคนอาจจะถูกรางวัลอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปถือว่าเป็นโชคของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้หวังพึ่งพาเรื่องของการเสี่ยงดวงขนาดนั้นทำงานเท่านั้นถึงจะทำให้เรามีเงินได้ขยันไว้เถอะนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะส่งท้ายด้วยเพลงเบาได้เดินคุณผู้ฟังถามมานะคะ Oxity เพลงนี้กับวินิลาทวายไลท์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ UAE ระงับความสัมพันธ์การค้าการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านซึ่งจะมีผลอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ออกแถลงการว่าได้ระงับความสัมพันธ์การค้าการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านซึ่งจะมีผลอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นมาตรการล่าสุดที่มีต่ออิหร่านหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐเอมิเรตส์ได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับประเทศและสั่งปิดโรงเรียนโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผชิญกับการโจมตีจากอิหร่านอย่างหนักช่วงแรกของสงครามตะวันออกกลางโดยถูกขีปนาวุธและโดรนถล่มใส่เกือบ 3,000 ลูกแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสิ้นสุดแล้วหลังครบ60วันตามการลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แทบไม่เคยถูกโจมตีจากอิหร่านอีกอย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งชาติหลายครั้งช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อิหร่านยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening. 90.

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2และค่ะคุณผู้ฟังกันจากแบล็คฮาร์ทเพลงนี้อยากจะกอดเธอนานๆรักใครก็กอดให้แน่นๆ นานๆเลยนะคะก่อนนั้นมีงานของเน็ตเจเจและก็มาทีมกอดนี้ปลอดภัยเสมออ้อมแขนที่อบอุ่นอ้อมแขนที่คุ้นเคยนะคะเวลาที่กอดแล้วรู้สึกว่ามันเซฟและปลอดภัยมากๆเข้าสู่เวลาของการฟังเพลงไทยค่ะกับอีประมาณ15นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันถึง4โมงเย็นนะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: Up จะอีเพลงนี้บ้างลืม

0: แทนค่ะเงินจาก Just My Nika และ Alala นะคะก่อนนั้นมีจิจี้นิชาพัฒน์กับกอดไวและจะอีกับลืมไปหรือเปล่า3เพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะบ่าย2กับ26นาทีกับบ่ายๆของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกับเวลาของการทำงานกันด้วยช่วงนี้ข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นระยะเหมือนกันค่ะล่าสุดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่เสรียงนะก็น้ำท่วมกันหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดระดับน้ำแม่เสรียงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีตะกอนไม้ลอยมาเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ต้องเฝ้าเตือนแล้วก็ระมัดระวังนะคะรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งที่เจอน้ำเขาเรียกเป็นโคลนสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านแม่จางอำเภอแม่เสรียงก็รับผลกระทบอย่างหนักในหลายจุดทั้งหอพักนักเรียนห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องหน้าห้องอนุบาลต่างๆนานาซึ่งโรงเรียนบ้านแม่จางเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนประมาณ112คนคุณครู13ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลังจากนี้คงจะต้องมีการฟื้นฟูและช่วยเหลือกันต่อไปน้ำรอบนี้มาแค่ไม่กี่วันหลายพื้นที่เจอกันหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบป่ายของเราค่ะมาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญพิเศษสุดระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและมีข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนรับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จนถึง30กันยายน2569เชิญได้ที่ MG Plymouth สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะณศรัทธาธรกับ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิก
6: โลกโซเชียล

0: นี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
1: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
1: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
3: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music
5: Chiang Mai Radio Fresh

พลงนี้ค่ะคุณฟังกับน้ำหอมด้วยค่ะก่อนนั้นมีสงกรานต์ค่ะรักคงยังไม่พอหยิบเพลงเก่าของพี่เสือมาร้องได้เพราะมากบ่าย2กับ20 42นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันแรกเลยค่ะคุณฟังกับการเข้าฉายเรื่องใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าดูมากๆกับรินดา The Influencer นั่นเองค่ะรินดาผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนฮิตทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะคะพร้อมความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gจากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งถิ่นร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักค่ะก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดาสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะกับสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตนะคะพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชาด้วยรวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปติดตามแล้วก็ดูกันได้กับรินดาละกันนะคะเงินจากวิลเลียมจักรพงศ์จักรพัฒน์นะคะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือจำได้ว่าลืมค่ะจำได้ว่าลืมตกลงจำได้หรือว่าลืมก็ไม่รู้เหมือนกัน

สบายด้วยกันเพราะยังเป็นเธอเสมอยังอุ่นใจเสมอค่ะงั้นจาก Enjoy Play ก่อนนั้นมีพี่บอยโกศิยพงษ์และเจ้านายฝากส่งด้วยนะงานของวิลเลียมกับจำได้ว่าลืมนะคะแป๊บเดียวจะบ่าย3และค่ะคุณฟังแดดก็แรงสุดๆไปเลยและชั่วโมงนี้ของเรากับคุณด้วยกับการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลช่วงนี้ฝนตกเยอะยุงก็เยอะอีกต่างหากด้วยค่ะรู้ทันโรคไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้เพราะโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังอาการที่ควรสังเกตคือไข้สูงต่อเนื่อง 2-7 วันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตามีผื่นหรือว่ามีจุดเลือดออกตามผิวหนังหากมีอาการต่อไปนี้รีบพบแพทย์โดยด่วนมีเลือดออกผิดมีเลือดออกผิดปกติอาเจียนต่อเนื่องปวดท้องรุนแรงซึมแล้วก็มือเท้าเย็นป้องกันได้ง่ายที่3หลัก3เก็บนะคะเก็บบ้านให้สะอาดไม่เป็นที่พักของยุงเก็บน้ำปิดฝาภาชนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำเป็นประจำเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ป้องกันได้หากเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนในครอบครัวด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็ดูแลสุขภาพกันได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใครๆก็ใกล้หมอนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วย Good Mood เพลงนี้กับ Miss Call ค่ะได้ข่าวว่าแดดแรงแต่ฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรองผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งน้ำร้อนลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกตะกอนดินเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เน้นการตรวจวัดความก้าวหน้าในจุดดำเนินโครงการสำคัญ2แห่งได้แก่บริเวณลำห้วยน้ำเมาบ้านหัวฝายหมู่ที่3ซึ่งเริ่มขุดลอกไปแล้ว2วันได้ระยะทางประมาณ100เมตรและบริเวณลำห้วยน้ำใจบ้านเปียงกอกหมู่ที่6ซึ่งมีแผนเข้าดำเนินงานเป็นลำดับถัดไปทันทีหลังจากขุดลอกจุดแรกเสร็จสิ้นเพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยย้ำให้ดำเนินโครงการด้วยความรอบคอบรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening.

มเทเท่าไหร่ก็คงจะสลายไปโบกี้ไลออนนะคะกับนาฬิกาทรายวันนี้หยิบเวอร์ชันของโบกี้มาฝากคนเดียวเวอร์ชันที่ฟีเจอริงกับเจ้าอี้ภูวิสิทธิ์ด้วยแต่ว่าเลือกเวอร์ชันแบบเดี่ยวๆโซโล่เดี่ยวของโบกี้มาฝากกันกับนาฬิกาทรายนะคะยีนแบนและการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้ไป3กับ17นาทีฝนเริ่มมาในหลายโซนแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานบอกว่าแถวๆลำพูนตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะแถวๆโซนของหางดงยังไม่ตกใช่ไหมมีกลุ่มฝนมาเฉยๆดูกล้องที่บ้านก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวของฟ้าฝนวันนี้น่าจะเจอบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ขอให้ไม่หนักมากกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับชั่วโมงของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงจังหวัดสนุกๆบ้างก็ละกันค่ะคุณผู้ฟังงานของศิลปินเดี๋ยวนะพี่เตือนหยิบเพลงของศิลปินคนนี้มาฝากกันละกันค่ะกันเดาฟังกันจากละอองฟองและติดหวาน

็อกไว้แล้วล็อกตัวไว้ล็อกกลอนไว้เนี่ยค่ะจากเบลลิสราค่ะชื่อเพลงก็คือล็อกกลอนออกงานแบบแบ๊วๆน่ารักน่ารักนะก่อนในนั้นมีงานของศิลปิน Chasing Love นะคะซ่อนให้หาและพิกซี่กับหงุดหงิดนั่นเองค่ะฝนตกอาจจะทำให้หลายคนหงุดหงิดได้ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วหลายโซนเลยทีเดียวได้ข่าวว่าอุบัติเหตุก็ตามมาหลายจุดเช่นเดียวกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังยิ่งใกล้เวลาเลิกงานแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังเซฟตัวเองไว้ก่อนกันละกันนะคะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันด้วยค่ะขอทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและขอให้ทุกพื้นที่กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วจากโตโยต้าเชียงใหม่นะคะและหนึ่งกิจกรรมดีๆเชิญชวนเลยค่ะส่งต่อที่นั่งนิรภัยส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กไทยโตโยต้าเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะภายใต้โครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะที่นั่งนิรภัยที่รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพื่อหมุนเวียนให้ครอบครัวที่ขาดแคลนได้ยืมใช้งานโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านที่มีนะคะหรือว่าท่านที่อยากจะร่วมบริจาค ก็สามารถบริจาคได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึง31สิงหาคม2570ค่ะและผู้บริจาคจะได้รับของขวัญแทนคำขอบคุณจาก Toyota ถนนสีขาวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไทยบนท้องถนนไปด้วยกันนะคะจากโรงพยาบาลจาก Toyota เชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณค่ะไปหุงข้าวดีกว่าจงอิ้วพลวิสิทธิ์ค่ะเลือกในเวอร์ชันจีเอลลี่มาฟีเจอริงด้วยชื่อเพลงก็คือหม้อหุงข้าว

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up

ฝนราชการของจริงของแท้มากคุณผู้ฟังไม่กี่ยิ่งแดดอยู่เลยตอนนี้คือฝนตกหนักมากหนักจริงๆนะคะแล้วก็เป็นฝนที่เลิกการพอดีพอดีเลยทีเดียวหลายคนอาจจะต้องบอกว่าไปทำงานกลับบ้านวันนี้อาจจะมันล็อกมันแลกนิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันคือเป็นลักษณะของฝนที่ตกแบบเยอะมากแล้วก็ลมมีต่างหากด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงเวลาของการเลิกเรียนแล้วก็เลิกงานใกล้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของเช่นซองวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Big Bang มาฝากกับ Big ด้วยนะรวมไปถึง Super Junior เพลงนี้กับ X-Page Mode มาถึงงานของ Tracer เพลงนี้บ้างบางคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยพี่เตือนฝนกลบหมดเลยแล้วตกหนักจริงนะคะใส่หูฟังได้ Tracer เพลงนี้กับบอมค่ะ

็นความน่ารักที่ลงตัวมากๆสำหรับภาวสาค่ะคุณผู้ฟังGood-goodbye ก่อนนั้นมีงานของวอนสเตนนะคะชื่อเพลงก็คือ Different นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในเพลงประกอบซีรีส์เหมือนจะเป็นซีรีส์ที่อยู่ในช่องของ Mono Max หรือเปล่าคุณผู้ฟังถามมาอ๋อ HBO Max นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเพลงก็ออกแนวแบบน่ารักดีชื่อเพลงก็คือ Different นั่นเองค่ะงานจากศิลปินก็คือถ้าเกิดอ่านแบบชื่อเป็นภาษาเร็วๆในสไตล์เป็นภาษาอังกฤษก็คือวอนสไตนนั่นเองนะคะก็น่ารักดีกับDifferent ก่อนนั้นมีเพลงอะไรบ้างมีงานของ Trace ด้วยกับ Swin ค่ะฝนยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังแม้จะเบาลงได้ในบางโซนบางที่แต่เท่าที่ดูในแอปพลิเคชัน Windy เชียงใหม่เราโซนทั้งในตัวเมืองด้วยหางดงสระพีแล้วก็หลายๆจุดฝนก็ยังคงตกกันอยู่เพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเป็นเวลาของการเลิกงานกันด้วยซึ่งรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนอย่างเดียวคุณผู้ฟังหอบลมมาด้วยอีกต่างหากลมค่อนข้างแรงทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังเส้นสารพีนี่แหละน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะฝนตกแบบนี้ต้องว่ายน้ำกลับบ้านหรือเปล่าก็น่าจะไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นนะคะส่งท้ายด้วย BTS เพลงนี้กับ Swim แล้วกันค่ะเจอกัน5 โมงนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและ อร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
1: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซา
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศสั่งเตือนภัยขั้นสุดโดยเฉพาะไทยตอนบนให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถล่มยาว96ชั่วโมงระหว่าง18ถึง21สิงหาคมนะคะสืบเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะซึ่งประกาศดังกล่าวได้พูดถึงจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบดูภาคเหนือนะคะวันที่20สิงหาคมและ21สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเชียงใหม่ยังคงเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะรวมไปถึงแม่งสอนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากด้วยค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: คนเก่งกว่าคุณเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่ภูมิใจว่าตนเองเก่งจงจำเอาไว้ได้เลยว่าความหายนะใกล้จะมาถึงตัวคุณแล้วความโง่คืบคลานมาใกล้ตัวคุณแล้วหนึ่งในข้อคิดจากคุณธนินทร์จิรวนนท์
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรม

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำโจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าแวะมาชิมนะคะโจ๊กและต้มเลือดหมูร้อนๆพร้อมเสิร์ฟอร่อยทุกคำสดสะอาดเรื่องแน่นน้ำซุปหอมหวานเคี่ยวนานขอแนะนำค่ะโจ๊กหมูเด้งไข่ลวกหรือจะเป็นก๋วยจั๊บเครื่องแน่นๆต้มเลือดหมูเครื่องในครบข้าวเปล่าร้อนๆทานคู่ฟินสุดๆค่ะเริ่มมื้อเช้าดีๆเริ่มต้นที่โจ๊กบางกอกสาขามีโชคตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
0: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: สตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขิดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้ามัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่8นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาที5จุดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่กาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปามสปริงถนนช่างเคียนและเชิงสะพานเมงรายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่053234444ตลอดจนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทราฟฟี่ฟองดูช่วยกันพอของเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเฝ้าระวังและดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

จจะมองแง่มุมต่างๆในชีวิตของเราเป็นเสมือนการแข่งขันนะคะว่าใครคือผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใครคือผู้ที่ได้เงินเดือนมากที่สุดใครคือคนที่มีรถที่สวยงามมากที่สุดเหล่านี้ล้วนเป็นการแข่งขันระหว่างเราและคนอื่นๆรอบตัวค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้หาใช่ปัจจัยของความสำเร็จไม่สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือคนบางคนอาจจะต้องการอยู่บนจุดสูงสุดบางคนอาจจะต้องการมีมากที่สุดบางคนต้องการทำงานให้ได้ยาวนานที่สุดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องการในสิ่งเดียวกันกับคนอื่นๆนะคะเพราะความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายถึงการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้และถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็คงจะไม่มีความสุขมากนักหรอกค่ะเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆค่ะ

0: สั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Lead และ PC

0: ณิชย์ทุกสาขาเซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: Your happinessMass FM. Your happiness. Our happiness.

ัฐมนตรีเมียนมาบอกว่าเกิดการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคในนครย่างกุ้งส่งผลให้มีผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า500รายแล้วติดตามข่าวนี้มาฝากกันนะคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมประจำภูมิภาคออกมาระบุว่านับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นมามีประชาชนรวม500รายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการท้องร่วงรุนแรงโดยในจำนวนนี้เกือบ150รายมีผลตรวจเชื้ออหิวาตกโรคเป็นบวกโดยถ้อยแถลงของนายโบเทนะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่ามีการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งหลังจากในช่วงกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยทยอยเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการท้องร่วงอย่างต่อเนื่องโดยนายโบเทแถลงต่อสภาภูมิภาคย่างกุ้งซึ่งครอบคลุมเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศผลการตรวจหาเชื้ออหิวาตกโรคแบบรวดเร็วพบผู้มีผลเป็นบวกแล้ว149รายและในจำนวนนี้นะคะมี9รายที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติว่าติดเชื้อแบคทีเรียทั้งนี้อหิวาตกโรคเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารรุนแรงที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคนี้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกและสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำตลอดจนการขาดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและภาคสาธารณสุขของเมียนมาอยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังเผชิญสงครามกลางเมืองมา5ปีทั้งนี้รัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า100รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ก็เริ่มจะลดลงซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะเป็นผู้ป่วยวัย92ปีเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องร่วงแต่หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลรายงานเมื่อวันอาทิตย์โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและปอดโดยไม่มีการยืนยันว่าเขาติดเชื้ออหิวาตกโรคหรือไม่

0: ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับจังหวัดจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ดเนื่องในกิจกรรม Open House 2026ภายใต้โครงการลองเล่น Learn Face 2026รางวัลชนะเลิศได้แก่น้องภัทรกันต์ บันดุ โอภาสวงศ์ณประพัฒนาพัฒชนะชนกกลั่นบุตรโดยมีครูผู้ควบคุมทีมได้แก่คุณครูสกุณาสร้อยทองและคุณครูณัฐพรหน่อโอยความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากทั้งความรู้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความกล้าที่จะนำวิทยาศาสตร์ออกมาเล่าให้สนุกและน่าสนใจขอชื่นชมในความตั้งใจและความสามารถของนักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงคุณครูผู้ฝึกซ้อมและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและนี่ก็คืออีกหนึ่งก้าวแห่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ต่อยอดไปสู่ก้าวที่ไกลกว่าเดิมเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: ู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
0: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนต์นมสดคุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: จันทร์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ
0: ฟอร์บี
2: ฟอร์บี
0: ฟอร์บีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเชิญชวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
1: ฟังค่ะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุณยังไม่ล้มเหลวตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้จงภูมิใจในทุกก้าวที่คุณผ่านมา You don't fail until you quit. Be proud of how far you have come.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดภาพประวัติศาสตร์สัญลักษณ์อว.ประเทศไทยบนจรวด Long March 5Y14วันนี้จรวด Long March 5Y14 เคลื่อนย้ายแนวตั้งไปยังฐานปล่อยของศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมส่งยานสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ7สู่อวกาศในวันที่24สิงหาคมนี้โดยภารกิจดังกล่าวมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยติดตั้งอยู่ด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยคือ CE7 Match ซึ่งติดตั้งอยู่กับยานโคจรรอบพัฒนาโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีนมีภารกิจตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงและศึกษาสภาพแวดล้อมของรังสีในห้วงอวกาศบริเวณวงโคจรรอบดวงจันทร์รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้ CE7 Match ออกเดินทางสู่ดวงจันทร์พร้อมภารกิจฉางเอ๋อ7ในวันที่24สิงหาคมนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening.

นี่ก็รถราเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าฝนยังพรำๆอยู่ในส่วนของตัวเมืองขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพราะอุบัติเหตุเยอะมากเลยทีเดียวถ้าที่ดูข่าวในเพจของจราจรก็จะมีอุบัติเหตุที่ซูเปอร์ไฮเวย์ขาเข้าเมืองกันด้วยค่ะที่บอกก่อนถึงทางต่างระดับไทยวัสดุที่สารพีแล้วก็หลายๆโซนกันเลยทีเดียวแล้วฝนตกหนักเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยทีเดียวนิมมานก็มีน้ำรอการระบายแต่น่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เดินทางกลับบ้านกันต่อเข้าสู่โหมดของการเตรียมตัวพักผ่อนกันโชคดีที่ฝนหยุดแล้วนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าโซนไหนตกอยู่บ้างก็ถ้าเกิดโซนไหนที่เจอฝนเจอน้ำท่วมขังก็ค่อยๆชะลอรถกันนิดหนึ่งก็ดีนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการเดินทางกลับบ้านด้วยเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะไมโครเพลงนี้บ้างกับรักปอนๆค่ะ

ากับฝนนะคะสวยตรงที่เดินตากฝนแต่ตากฝนบ่อยๆก็ไม่ดีเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะคุณนภาอีกหนึ่งเพลงเก่าของ XTT เพลงนี้กับเธอมากับฝนและไมโครกับรักปอนปอนนะคะ17นาฬิกากับ26นาทีค่ะคุณนภาฝนตกก็สบายไปพร้อมกับคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะเปียกเพราะเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกับ All New Mitsubishi Eforce HEV ซึ่งเป็นรถ5ที่นั่งสมาชิกในบ้านนั่งกันแบบสบายไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องแออัดด้วยค่ะใช้สอยได้มากกว่าคำว่า SUV เพราะเขาจัดให้กับพื้นที่ที่กว้างฟังก์ชันก็ครบพร้อมพาคุณไปได้มากกว่าที่คิดค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% หรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาททุกรุ่นเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่ 899,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีกันด้วยลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาทเงื่อนไขดีแบบนี้แวะได้เทสไดกันได้นอกเหนือจากคันนี้ก็จะมีทางรุ่นของ Mitsubishi Athlete นะหรือว่าจะเป็นอันอื่นอีกมากมายทีเดียวกระบะก็ได้ Eco Car ก็น่าใช้ทุกรุ่นของเราข้อเสนอพิเศษรออยู่กับศูนย์บริการของ Mitsubishi แสงชัยทั้ง3สาขานะคะสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจกแยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยให้คุณได้เลือกการเดินทางอย่างสบายใจเลือกได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะชื่อเพลงก็คือหยดน้ำนั่นเองค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

ได้สมัยนี้เขารณรงค์ให้คนพูดอะไรก่อนที่จะพูดอะไรให้คิดให้กลองคำพูดของตัวเองให้ดีไม่เฉพาะแต่การพูดคุยกันเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องการไปเม้นหรือว่าไปโพสอะไรในโซเชียลมีเดียเพราะเห็นบทเรียนมาค่อนข้างเยอะก็คืออาจจะประมาณว่าโพสแบบเม้นไปสนุกปากแต่จริงๆแล้วผลกลับมานี่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำมักง่ายบางคำหรือว่าการที่เราไปพูดอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดก่อนเนี่ยอันตรายมากๆมีเลี่ยวการกับคำมักง่ายค่ะและเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับอิดออดด้วย 17:42 นาทีนะคะกับเวลาในช่วงเย็นของเราอากาศดีๆแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้คุณฟังแวะไปกันได้ท้ายจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังฝนตกรถติดก็ไม่ต้องกังวลที่นี่เรามาพร้อมกับความอร่อยแล้วก็ที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวอากาศแบบนี้ก็ต้องเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซึ่งเป็นเมนูพิเศษของทางร้านอร่อยฟินพร้อมกับอากาศที่เย็นๆแบบนี้ของอร่อยแล้วก็เขาเรียกว่า มาพร้อมกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันด้วยปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาขึ้นนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะเพิ่มความอร่อยแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะร้านของเราค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่กล้ามปูใหญ่มากนะกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆเลยปลาหมึกแดดเดียวค่ะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะแล้วก็มีหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดแล้วก็ทะเลรวมมิตรจานใหญ่มากๆคือสั่งแค่เมนูของทะเลรวมเราจัดให้ค่ะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยอยู่ในเซตนั้นหมดเลยกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแบบซับๆกันเลยทีเดียวค่ะและอื่นๆมากมายแวะไปชิลไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจรวมไว้ที่นี่ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆยินดีให้บริการเสมอและคุณจะติดใจกลายเป็นลูกค้าประจำของร้านเรานะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเหลียวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยมีที่จอดรถกว้างขวางจอดโซนหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนที่จอดรถก็ได้นะคะฝนตกเราก็กางร่มไปรับคุณถึงรถกันเลยทีเดียวค่ะ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719 063-525-1719 ของดีของอร่อยแบบนี้ต้องแนะนำคุณผู้ฟังแวะไปกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของมาช่าเพลงนี้บ้างใครบางคนได้แค่เพียงรอค่ะ

ให้คุณพระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะงานเก่าๆของพี่ตูนนันทิดาแก้วบัวสายฝากให้เธอช่วยดูแลและกฤษณากีฬากับหัวใจขอมาค่ะมาเช่าวัฒนาพาณิชย์กับรอด้วยแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังใกล้ถึงเวลา6โมงเย็นนะซึ่งวันนี้มืดมาเร็วกว่าปกติมากๆเลยทีเดียวปกติเวลาเนี้ยกลับบ้านพี่ตื่นกลับบ้านยังเจอแดดยังแบบแสงยังไม่มืดขนาดนี้เลยแต่วันนี้ด้วยความที่เราครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดทั้งวันก็มีเปอร์เซ็นต์มีความเสี่ยงในการที่จะเจอฝนคืนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็ลดอุณหภูมิความร้อนลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะและชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับรายการ Radio Twilight ไปพร้อมกับเพลงนี้สารานุสราพงษ์ประเสริฐกับไม่สำคัญนะคะเจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่ะตื่นเช้ามาพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วไวทีเดียววันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wicks
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20 ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเห็น

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวาไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับวันนี้เย็นวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนะครับช่วงบ่ายฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับตกปัญญามาทีเดียวชุ่มฉ่ำตกกันก็จะกระจายแทบจะทั่วท้องทั้งฟ้าเลยนะฮะฝนตกหนักมากเมื่อตอนเย็นของเราวันนี้ฉะนั้นขับรถเพิ่มความระมัดระวังนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town ครับ0534006777 The Best in Town และห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยังยื่นกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับคุณผู้ฟังก็มาไปปลายสัปดาห์แล้วช่วงนี้ฝนฟ้าก็เยอะแยะทีเดียวนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างก็มีอะไรที่เกิดขึ้นให้เราได้ตื่นเต้นกันเสมอๆเลยนะฮะหน้าข่าวทุกๆวันทุกๆวันอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับอย่าไปเครียดไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับข่าวบางอย่างถ้าดูแล้วมันไม่ทำให้จิตใจสดชื่นรื่นรมก็เลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงไปนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าชีวิตประจำวันมันจะต้องเจอปัญหามากมายมหาศาลนะครับก็พยายามที่จะไม่เอาปัญหาข้างนอกเข้าไปข้างในกันแล้วกันนะครับตอนนี้แต่ละคนก็นั่วหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างตอนนี้ที่ปัญหาใหญ่ทีเดียวในใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคนะครับก็สามารถนำสิ่งของที่จำเป็นไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาค5นะฮะอยู่ตรงแม่น้ำปิงนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เรียกว่าสะพานแม่น้ำปิงภาค5นั่นแหละครับก็สามารถนำไปมอบได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายค่อนข้างจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้อะไรยังไงเพราะรู้สึกว่าเราจะเป็นมืออาชีพไปแล้วนะฮะเรื่องของการของบริจาคเนี่ยนะฮะมันเป็นงานประจำปีไปแล้วตอนนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับพอถึงเวลาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่หรือลำพูนหรือรอบนอกเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นงานประจำปีนะฮะอันนี้ก็เอาใจช่วยคนที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่สะดวกก็สามารถนำของไปบริจาคได้ที่ภาค5นะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
4: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ใกล้จะ19นาฬิกาแล้วคุณผู้ฟังต้องลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้เป็นการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซฟวอร์ดแคมป์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสแล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินทาลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเพอร์ปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งโร ื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่ง

0: สายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterpriseผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปอย่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของแอปเปิ้ลทางการเกษตรจะดูว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูกแอปเปิ้ลเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
2: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ข้าถึงแคนว่า Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

0: เป็น6,600,000 คนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1,000,000 รายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
0: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าThailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Homeschool จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตราดพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย ต่อมาปี2556มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้นะครับที่จะนำเอาข่าวสารสาระนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเอามาผสมผสานกันรวมถึงเรื่องของความบันเทิงอะไรด้วยนะครับดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์นะครับจะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์20:10 นถึง20:00 นนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่ www.เชียงใหม่เรดิโอ.com นะครับรวมถึงไฮไลท์ของรายการนะครับบนแฟนเพจ Facebook บน TikTok แล้วก็บน YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะครับรายการแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกช่วงเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของเชียงใหม่ของประเทศไทยของภูมิภาคของเราและของทั้งโลกนะครับที่จะเป็นในเรื่องของความสำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจทำอะไรก็ตามในวันถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1บอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนต่างๆช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่ยังเป็นกระแสที่มีคนสนใจติดตามเป็นไวรัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาฝากคุณฟังไว้ในช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์กสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับสวัสดีคุณเคนะครับสวัสดีคุณซุนนะฮะสวัสดีคุณทันนะครับสวัสดีคุณ NCM ครับสวัสดีคุณเควินกฤษกรครับสวัสดีคุณเฮียนเลชาวต่างประเทศรายการผมเยอะจังนะครับนะยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิทโฟสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่ชุ่มฉ่ำอุณหภูมิลดลงเลยแหละครับโอ้ที่โซนไหนฮะคุณเอกลินคนบนดอยหรือว่าโซนหลังมอพายัพเพราะตอนนี้ที่บ้านพักของที่แม่ริมนี่ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลักการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: ครีพาวเวอร์โซลาร์เอเนอร์จีส่งมาพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: ครีพาวเวอร์โซลาร์เอเนอร์จีเราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์วันและระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรดเอของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย์
0: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับครับสวัสดีคุณทวัฒน์สวัสดีคุณไอ้ยิ้มขี้แงไงครับสวัสดีคุณจูสวัสดีคุณเจ้าคุณครับวันนี้ฝนตกหยุดหนักบ้างเบาบ้างแดดออกงบทั้งวันโอ้โหที่อื่นตกหมดที่ห้องส่งผมนี่ไม่ตกคุณ MD เกตครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับสวัสดีนะครับคุณไดมอนด์คุณอัมพรคุณบุญเลิศสวัสดีครับคุณปุ่นครับคุณบุ๊ก5010คุณอัศวิน A1 คุณณรงค์ประดิษฐ์ทองครับสวัสดีครับคุณไม่หล่อแต่รวยสวัสดีครับดีจังเลยฮะไม่หล่อแต่รวยคุณลูกแคน AP คุณปุ้มคุณเอกลาบแพ้ครับคุณ TJ ครับสวัสดีครับคุณเอกลินบอกตกทั้งหลังบนดอยตกทั้งโซนหลังมอพยับเลยนะครับคุณเตี้ยครับคุณอาหูอาขาคุณวิษณุพงษ์คุณพี่สมนะครับโอเคครับทักทายน่าจะครบแล้วมั้งสวัสดีครับบอสครับนิวเทลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรัญญูอยู่พุ่มนะครับเอาละครับก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของแฟนคลับส่วนของคนที่จะต้องการที่จะเข้ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับ

0: วันนี้ก็ยังคงยืนอยู่ในส่วนของปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับใช้คำว่าอย่างชัดเจนเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันชัดมากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ที่จังหวัดน่านแล้วนะครับมันมีการประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆไปล่วงหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างว่าครับความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะอพยพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะเราก็ไปว่าคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับเราก็ต้องดูว่าในส่วนของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากหรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลทุกปีแล้วก็ท่วมทุกปีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นที่ของท่านเองท่านก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยตอนบนฉบับที่10นะครับภาคเหนือ 80% ภาคอีสาน 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% กรุงเทพฯปริมณฑล 70% นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเพราะว่าจะมีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งนะคลื่น 2-3 เมตรนะครับดูแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็คือล่าสุดก็มีน้ำมาเข้าอำเภอเมืองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเข้าตัวอำเภอเมืองตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนนะครับก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับนะที่แม่เสลียงบ้านแม่จางนะครับดินโคลนสไลด์เข้าที่โรงเรียนบ้านแม่จางอำเภอแม่เสลียงคือพังหมดอ่ะห้องนักเรียนอนุบาลหอพักนักเรียนห้องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลมีนักเรียนอยู่100กว่าคนครู13คนไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงตอนนี้โดนตัดนะครับก็สู้ๆนะครับก็ให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วก็ทางหน่วยงานส่วนกลางก็คงเข้าไปช่วยเหลือแล้วแหละนะครับตอนนี้คือโซนเหนือบนเนี่ยนะครับที่น่าห่วงนะครับเชียงรายน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงนะครับถนนสายแม่เสลียงฮอดตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกำลังจะถึงใต้สะพานอยู่แล้วน้ำข้นคลักเลยนะครับมีเศษไม้เศษซุงลอยมาตามลำน้ำด้วยนะครับที่น่านก็อ่วมเลยครับเข้าท่วมชุมชนภูมินท่าลี่ตั้งแต่เมื่อคืนละตอนนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะครับของเชียงใหม่เองคุณสนีผู้ประกอบนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็เรียกประชุมด่วนเลยนะครับCM Force เตรียมพร้อมเครื่องมือกำลังพลรับมือฝนตกหนักเช็คในส่วนของจุดเสี่ยงนะครับจุดเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะมีเตรียมเครื่องสูบน้ำพลังงานดีเซลไฟดับก็ไม่กลัวชั้นมีน้ำมันนะครับขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีนะครับไว้5จุดครับที่กัดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปัมสปิงถนนช่างเคียนแล้วก็เชิงสะพานเมงไนะก็จะช่วยเหลือทันทีถ้ามีปริมาณน้ำเข้ามานะครับที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็หนึ่งตำบลครับหนักจมไปแล้วเรียบร้อยกำลังท้ายน้ำก็กำลังตุ้มๆต่อมๆกำลังรอลุ้นอยู่แต่น่านนี่คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับประกอบส่วนของตัวอำเภอเมืองน่านเองก็เมื่อคืนนะครับเข้าไปในตัวอำเภอเมืองเรียบร้อยนี่นะครับย้ำเตือนนะครับส่วนของเชียงใหม่เองก็อย่าประมาทแม่แจ่มหมก๋อยแม่อายฝางชัยประการพร้าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอยู่สวัสดีคุณต๋องลำพูนคุณเท็ดเทนยวงผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณอัศวิน A1 คุณอะไรเข้าออกเนี่ยนะครับคุณน้ำฝนทองนุ่มคุณวรัญญูอยู่พุ่มนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับมีคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีครับคือเรื่องน้ำท่วมที่น่านเนี่ยนะครับมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุพราทิตย์นะครับก็ถือเป็นตัวเด่นของไทยเลยเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติอาจารย์เสรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านนะบอกว่าคนเมืองน่านนั้นเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งกลุ่มเปราะบางควรอพยพทันทีที่มีเวลาอย่าไปรอนะครับมันมีเวลาไม่มากแล้วนะครับน้ำท่วมน่านเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าย้อนหลังไปเนี่ยคือมันติดต่อกัน3ปีแล้วนะ67 68ปีนี้69ข้าถามอาจารย์ว่าปีหน้าจะมาไหมอาจารย์บอกมาแน่ปี70ปีหน้ามาใหม่และก็จะหนักกว่าเดิมนะก็ล่าสุดมีการประเมินสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในตัวเมืองน่านนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันทุกวันนี้สูงระดับนี้ก็ท่วมอยู่แล้วจะเพิ่มสูงอีก 1-1.2 เมตรในวันพรุ่งนี้ครับนะครับท้องถิ่นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่คืนนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับฝนตกหนักเพิ่มเติมสถานการณ์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีคนถามว่าอาจารย์เสรีทำไมไทยแม่นจังเลยนะครับอาจารย์เสรีบอกว่าผมได้ออกคำเตือนเป็นคนแรกว่าน้ำจะท่วมน่านปริมาณฝนจะตกหนักกว่า300มิลลิเมตรคืออันนี้ตรงหมดเข้าเป้าหมดนะครับแล้วก็จะมีระดับความรุนแรงถึง 0.8 ที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้ณเวลานี้ก็เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายที่อำเภอปัวกับที่อำเภอท่าวังผานะครับจันทร์เสรีบอกว่าความจริงผมไม่ได้แม่นหรอกแต่ว่าผมเชื่อในหลักของวิทยาศาสตร์และก็ตัวเราเองนั้นก็ยังไม่มีความสามารถที่จะคาดการณ์ในระดับนั้นได้ถ้าเราเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับผมเชื่อว่าหัวใจของระบบคือระบบการเตือนภัยท้องถิ่นครับมั่นใจว่าท้องถิ่นสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้แต่เมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปยิ่งมีความสูญเสียมากขึ้นน้ำท่วมน่านติดต่อกัน3ปีแล้วครับ67 68 69และจะท่วมหนักอีกในปี70ผมพูดหลายครั้งว่าอย่าคาดหวังจากส่วนกลางในการเตือนภัยหรือประเมินความเสี่ยงให้ท่านระบบส่วนกลางที่ชื่อว่า T-Alert นั้นถูกออกแบบเฉพาะภัยขนาดใหญ่เช่นแผ่นดินไหวสึนามิก่อการร้ายเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับ L-Alert ครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ T-Alert ทำงานแทนไปก่อนนะครับคำถามของอาจารย์เสรีก็คือว่าจะจัดการกันยังไงต่อไปนะครับอาจารย์เสรีก็บอกว่าง่ายนิดเดียวครับ Put the right man on the right job คือเอาคนที่รู้จริงๆมาทำเอาคนที่รู้เรื่องของพื้นที่มาทำนะครับคนที่รู้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆมาทำนะอันนี้คือทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติตัวต้นๆเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะเรื่องของป้าดาไม่ได้เงียบหายไปนะครับตอนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับนะครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นว่าความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าดาเนี่ยนะครับตอนนี้ตำรวจขอนแก่นก็กำลังดำเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับป้าดาและก็พวกทั้งหมด3คดีคดีที่1คือร่วมกันบุกรุกเหตุเกิดที่วัดป่าอดุลยารามเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาก็ตามคลิปที่ทุกท่านก็คงเคยเห็นอยู่แล้วว่ามีการบุกเข้าไปในบริเวณเอาชายชะกันมาปิดล้อมเอาแท่งปูนมาปิดกั้นประตูวัดเอารถมิกมาเทปูนลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการแอบอ้างเบื้องสูงด้วยเรื่องของฎีกาของในหลวงนี่คือคดีที่2ครับคือคดีที่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับมาตรา12ก็จะโดนด้วยคดีที่3คือคดีแจ้งความเท็จที่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมาแจ้งความที่โรงพักเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือไปแจ้งความเท็จว่า โฉนดหายมาขอออกโฉนดใหม่นี่คือ1ข้อหาแล้วนะครับแต่อีก1ข้อหาที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือแจ้งจดขอแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้พนักงานจดข้อมูลอันเป็นเท็จประมาณนั้น2อย่างนะมันคนละคดีนะครับนะครับเรื่องของคดีร่วมกันบุกรุกตำรวจก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลตามคลิปที่ปรากฏนั้นนะครับมีทั้งหมด16คนออกหมายเรียกไปแล้ว7นะครับ1ใน7คนออกหมายเรียกไปแล้ว7คนใน7คนได้มีป้าดาด้วย1ในนั้นแล้วนะครับตามหมายเรียกเนี่ยตำรวจก็จะนัดมาพบวันที่27สิงหาทั้งหมด16คนเป็นกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับป้าดาครับร่วมกันบุกรุกที่วัดนะสอบสวนในกลุ่มของพยานทางฝั่งของวัดคนที่เป็นผู้รับจ้างมาเทปูนมาส่งท่อก็สอบสวนเจ้าของร้านวัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงคนขับรถส่งวัสดุที่ยังไม่มาแต่ก็มีการติดต่อมาแล้วว่าเสร็จธุระแล้วจะมาให้ปากคำก็ฝากตำรวจก็ฝากเข้าไปบุคคลที่อยู่ในคลิปมันปฏิเสธไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาหมดอ่ะชัดหมดอ่ะนะครับใครพูดอะไรใครชี้โบ้ชี้เบ้ยังไงนะครับถ้าเห็นภาพตัวเองว่าตัวเองอยู่ในคลิปด้วยนะอย่าหนีคุณหนีไม่พ้นหรอกนะมาพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำจะว่ายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนของคดีแจ้งความเท็จตำรวจก็ได้รับแจ้งจากเจ้าที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นเข้าแจ้งความเมื่อ18สิงหาที่ผ่านมาบอกว่าพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่เท่าไหร่วันที่22นะครับติดต่อขอสอบปากคำในส่วนของพยาน2คนที่ลงชื่อพยานแล้วด้วยการออกหมายเรียกให้มาพบนะครับก็ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารใบคำขอที่ขอให้ออกโฉนดใหม่นั่นแหละนะครับคดีที่เกี่ยวกับความผิดมาตรา112ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่กล่าวอ้างเบื้องบนตามคลิปพร้อมกับพวกบอกว่าหลังรับแจ้งความก็จะมีการนำเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับแล้วก็จะมีสำนักงานตำรวจให้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีป้องกันการที่จะให้บุคคลถูกกลั่นแกล้งในเรื่องของคดีความมั่นคงแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนขอนแก่นปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำสั่งโดยเคร่งครัดนะครับนี่ของสรุปโดยรวมกรณีของป้าดาและกลุ่มชายชะกันครับที่ร่วมกันบุกรุกวัดป่าอดุลยารามมีความผิดในข้อหาอื่นหรือความผิดอ้างยี่และซ่องโจรหรือไม่ร่วมกับขอนแก่นก็บอกว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันบุกรุกวัดมีบุคคลที่ปรากฏตามคลิปมากกว่า 5-10 คนเป็นการกระทำผิดความผิดอาญาส่วนของเจตนานั้นต้องพิสูจน์เจตนาว่าที่ร่วมกันมานั้นเพื่อทำการบุกรุกวัดตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้ารวบรวมหลักฐานแล้วชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีเจตนาในการร่วมกันบุกรุกและรวมตัวกันเกินกว่า5คนขึ้นไปก็จะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาที่จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรโอ้งานเข้าละป้าป้าจะบอกว่ากลั่นแกล้งไม่ได้นะเพราะว่ามันชัดเจนมากมันชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆนะครับคุณฟังครับคุยเรื่องของป้าดาคุยเรื่องของป้าดาเสร็จแล้วก็คุยเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของโกงสอบทุจริตมันคุยแล้วมันก็ไม่จบอ่ะนะคุยแล้วมันก็ไม่จบอ่ะก็ต้องคุยต่อนะครับก็ตอนนี้ปปช.ก็เร่งขยายผลโกงสอบท้องถิ่นไปแล้วครับผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบรวมๆแล้วกันนะครับไม่ขอลงรายละเอียดลึกอ่ะเดี๋ยวจะเสียเวลามีหลายข่าวนะครับตอนนี้ปปช.ก็เร่งขยายผลทุจริตสอบท้องถิ่นครับไปตรวจพบเจอเส้นทางการเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านนะครับเชื่อมโยงคดีทุจริตในปี64ปี64นี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นการสอบเลื่อนตำแหน่งของฝ่ายบริหารของข้าราชการท้องถิ่นนะครับตอนนี้ปปช.ก็บอกหึ่มเลยปปช.หึ่มเนี่ยเคยเห็นในการเขียนข่าวว่าปปช.หึ่มจ่อเรียกคือเรียกมาเลยไม่ต้องจ่อนะครับหึ่มนี่คือแบบขึงขังมากนะครับหลักฐานโยงถึงใครต้องรับผิดไม่มีการตัดตอน6เดือนต้องมีความชัดเจนนะนี่หมายถึงว่าคดีใหญ่นะเขาจะขยายผลไปถึงปี64นี่เราไม่ว่ากันเพราะอาจจะต้องมีการเรียกทั้งพยานบุคคลทั้งพยานเอกสารทั้งอะไรเชื่อมโยงเรื่องของเส้นทางการเงินไปโอเคเชื่อย้อนหลังไปอีก5ปีใช้เวลา6เดือนผมว่าไม่เยอะ ต้องให้เวลาเขานะจะต้องไม่พลาดเพราะว่าทำไปแล้วเดี๋ยวพลาดมันต้องมาเริ่มต้นใหม่เสียเวลาเสียงบประมาณแต่คดีเนี้ยคดีที่เกิดขึ้นในปีนี้ต้องจบให้เห็นชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้อันนี้ทัศน์ผมจำไม่ผิดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นคนออกมาพูดเองนะว่า 5,900 กว่าคนเนี่ยต้องปลดให้ครบให้หมดก่อนสิ้นเดือนนี้จะประกาศแต่งตั้งจะอะไรต่อไปเลื่อนคนลำดับสำรองขึ้นมาบรรจุเข้าไปเพิ่มอะไรยังไงค่อยว่ากันจะปรับขยับตำแหน่งขยับขึ้นมาจากคนที่ถูกเอาเปรียบตกไปอยู่อันดับที่30 40หรือ100กว่าบาทขึ้นมาเป็นอันดับ2อันดับ1จะชดเชยอะไรให้เขาอะไรก็ว่ากันไปจะไม่ชดเชยอะไรก็ว่ากันไปจะมีการเยียวยามั้ยก็ว่ากันไปส่วนของคนที่ถูกปลดจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างไรจะถูกเรียกคืนเงินเดือนยังไงเพราะว่าถือว่าท่านไม่ได้รับราชการตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุจริตเข้ามาอาคันแล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างจะต้องชัดเจนต้องจบถึงไอ้ 5,900 นี้ต้องออกก่อนนะครับพูดถึงเรื่องนี้เลขาปปช.คุณสุรพงษ์อินทราถาวรบอกว่าความคืบหน้าตรวจสอบกรณีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นบอกตอนนี้ไต่คณะไต่สวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นการทุจริตเส้นทางการเงินของคนที่ถูกจับพบเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านครับความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาชลบุรีเมื่อปี64ด้วยก็ปปช.เขาบอกว่าโอ้มันชัดเจนขนาดนี้มันอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับก็เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมเอามาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกับใครถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ก็ยังตอนนี้คือยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีนะครับเพราะว่าอยู่ในสำนวนอยู่แต่คณะกรรมการก็มีข้อมูลอยู่แล้วจะขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไปเส้นทางการเงินก็จะมีปปง.คณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับนะปปช.ก็ยืนยันครับบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีฝ่ายการเมืองมากดดันการทำงานปปช.ไม่ได้เงินไปไม่ได้ไม่มีนะครับการหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าจะบอกว่าคดีมาอยู่ในปปช.มันจะช้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ช้านะครับไม่ช้าฐานนี่ไงเนี่ยที่ผมบอกลองไม่ใช่ลองรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับบอกว่าจะต้องถอดถอน 5,925 คนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นออกให้จบภายในวันที่31สิงหาคมมท.4 สั่งมาแล้วขีดเส้นมาแล้วต้องจบคืนสิทธิ์ผู้สอบสุจริตใช่ก็ต้องเลื่อนลำดับเขาขึ้นมาคนที่สอบสำรองสำรองที่อยู่ในลำดับสำรองเนี่ยก็ต้องเลื่อนเขาขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นตัวจริงตั้งแต่แรก อยู่แล้วก็ได้ถูกไหมครับจะไปถูก 5,900 คนที่โกงเนี่ยตัวเองก็เลยถูกดันลงอยู่ข้างล่างนี่นะเดี๋ยวนะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนนี้ชื่อคุณอะไรการตรวจสอบเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็คนที่กำลังดำเนินการตอนนี้ที่เป็นหัวเรือใหญ่สำคัญเรื่องของการเป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการเสียสิทธิ์ของคนที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตในการสอบเนี่ยนะครับมีคุณคงกฤษฉัตรมารีรัตน์แล้วก็มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเข้าร่วมชี้แจงใช่คุณวรสิทธิ์ครับคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็อย่างที่บอกหัวข่าวเมื่อกี้นะครับต้อง 5,925 รายต้องออกไปก่อนเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับ 5,925 รายที่เขาควรจะได้สิทธิ์ตั้งแต่แรกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการขยับคะแนนขึ้นการขยับจากผู้ที่สอบตกกลายเป็นผู้ที่สอบได้สำหรับคนที่ทำข้อสอบจริงๆแล้วถูกกลั่นแกล้งนะครับแล้วสำหรับคนที่ทำคะแนนสอบตกได้คงไม่มีอ่ะเพราะว่าสอบตกมันก็ตกไปแล้วนะครับแต่คนที่สอบได้แล้วถูกดันคะแนนให้ลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ต้องเอาเขาขึ้นมาให้เขาพอเขาเป็นตัวสำรองให้เขาขึ้นมาข้างบนนะครับเรื่องของอปท.ที่มันจะช้าบางแห่งว่าอปท.ไม่กล้าปลดเองเพราะว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ปลดแต่ผู้ที่บรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่จัดสอบมันเป็นส่วนกลางอบต.พอตรงๆว่าอนาคตข้างหน้าจะซวยไหมจะถูกร้องศาลปกครองย้อนหลังไหมก็ยึกยักยักไม่กล้าเซ็นนะครับก็ทำให้ปลดช้าไหมจะไม่ทันศาลสิงหาตามที่ม.ร.4สั่งไหมคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่ากระบวนการจะไม่ยืดเยื้อครับถึงว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะมีความกังวลแต่เมื่อมีข้อที่จริงที่พิสูจน์ได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ควรได้รับการประโยชน์ตั้งแต่แรกก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับกรอบเวลาขอดถอนทั้ง 5,925 คนให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาปัจจุบันมีหลายพื้นที่เริ่มดำเนินการแล้วนะครับพอได้รับข้อมูลจากส่วนกลางเช่นอบจ.ลำพูนอบจ.กระบี่ถอดถอนผู้จริตไปแล้วผู้ทุจริตแล้ว112คนนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะเขาบอกว่าส่วนกลางก็จะส่งในส่วนของหลักฐานนะครับไปให้อบท.ด้วยนะเขาจะได้เซ็นจะได้เซ็นให้มันสบายใจเถอะเนี่ยกระดาษคำตอบคุณมันเป็นอย่างนี้นะอันเก่าที่คุณทำได้เป็นอย่างนี้อันนี้มันปรับคะแนนเป็นอย่างนี้นะคุณทุจริตนะโอเคคุณออกเนี่ยนะคนเขาจะได้ถือไว้ในมือก็เข้าใจเขานะว่าเขาไม่ได้เป็นคนจัดสอบเขาไม่ได้เป็นคนสั่งบรรจุนะครับเขาไม่ได้คนบรรจุเขาคือรับคนเข้ามาตามตำแหน่งที่ร้องขอไปนะครับแล้วจะให้เขาเป็นคนไล่ออกเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะนะครับเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายว่ายังไงม.ท.4บอกว่าหน่วยงานก็แยกดำเนินการเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนทางบริหารที่ตอนนี้กำลังเร่งถอดถอนบุคคลไม่ให้มันช้าให้ทัน31สิงหาเรื่องของอาญาก็ส่งให้ปปช.รับหมายต่อจนถึงกับตำรวจด้วยนะครับประกอบการสำนวนการสอบสวนมีการเข้ามาแทรกแซงไหมฝ่ายการเมืองเป็นปฏิบัติการฟอกขาวหรือเปล่าเป็นลิเกหรือเปล่าแกล้งปลดนี่มร.4เขาบอกว่าผมไม่มีเรื่องนี้ผมท้าให้ฝ่ายค้านมาซักฟอกเลยตรวจสอบเลยนี่ท้านะครับเพราะว่ามันเคยมีกรณีอย่างนี้คุณฟังมันเคยมีคุณลมคุณรังสิมันลมส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าต้นตอปัญหาทุจริตเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้ม.บุรพาเป็นผู้จัดสอบนี่ก็คือตรงกับที่ทางฝั่งของเมเนเจอร์ออนไลน์เขาวิเคราะห์ไว้นะครับคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าปัญหาการทุจริตมีมาก่อนหน้านั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงผู้จัดสอบเกิดจากข้อร้องเรียนที่ส่งถึงคุณอนุทินนายกแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยซึ่งก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของ DOR เรื่องของงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปสัญญาเดิมอะไรต่างๆเรื่องของผู้รับจ้างผ่านระบบ e-bidding นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มันเปิดกว้างให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วไม่ใช่กระบวนการที่งุบงิบลักแอบกันทำนะครับนะก็บอกว่าท้าให้มาตรวจสอบเลยนะคุณลมคุณมาตรวจผมเลยนะครับเมื่อวานคุณฟังผมคุยเรื่องของหัวสวค้างไว้เวลามันไม่ทันคดีหัวสวเนี่ยนะครับมันมีคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปถึงตรงไหนเมื่อวานผมพูดถึงว่าคณะกรรมการปปช7คนที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับ4คนเป็นคนที่สวชุดปัจจุบันที่กำลังจะโดนคดีเนี่ยแต่งตั้งอีก3คนเป็นปปชที่แต่งตั้งมาตั้งแต่ตอนนายกเป็นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ก็ประชาชนก็คิดเออแล้วมันจัดได้ไหมเนี่ยมันจัดไปไหนจะมีถึงตรงไหนจะมีไหมคนที่กล้าตัดสินความผิดให้กับคนที่แต่งตั้งตัวเองมามันเป็นไปได้หรือเปล่าในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้คุณหวังคดีหัวสวที่เป็นเผือกร้อนในมือของกกต.ก็จะมีคำตอบออกมาวันที่31สิงหาคมนี้วันจันทร์นี้หรือว่าอย่างช้าภายในสัปดาห์แรกของกันยาเรื่องนี้ก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการกกต.ได้บอกไว้ก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษคุณสิทธิโชติบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมพิจารณาข้อหาสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะมีการเว้นช่องว่างไว้1สัปดาห์เพื่อเกิดเปิดโอกาสให้กับกกต.แต่ละคนได้เอาข้อมูลเอาพยานหลักฐานแล้วก็เหตุผลข้อโต้แย้งทั้งหมดเอาไปวินิจพิเคราะห์สรุปภาพรวมก่อนที่จะกลับมาประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยเรียงเป็นรายบุคคลต่อไปก่อนหน้านี้กกต.มีการวางกรอบประชุมทุกวันจันทร์ครับของแต่ละสัปดาห์ จะใช้เวลา1เดือนในการพิจารณาข้อหากล่าวข้อกล่าวหารวม7ข้อถ้าบวกไปอีก1สัปดาห์คำตอบก็จะออกมาพอดีอ่ะต้นเดือนกันยาตามกรอบเวลาที่วางไว้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยก็คือไอ้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงสิ่งที่สังคมเฝ้าจับตามองเบื้องต้นมีการคาดการไว้อย่างไว้3แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือยึดตามมติคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26รอผิดพูดกล่าวหมด229คนเป็นสวชุดปัจจุบัน138คนแล้วก็เป็นฝ่ายการเมืองอีก91คนคนนี้หนักรุนแรงแล้วก็หนักมากชุดที่แนวทางที่2ยึดตามมติอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่ให้ยกคำร้องเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอเอาผิดผู้กล่าวหาทั้งหมดได้โดยมีมติด้วยเสียง5ต่อ2กกต.มี7คนเห็นด้วย5คนให้ยกฟ้องอีก2คนไม่เห็นด้วยนะครับเนี่ยมันคือมันละขั้วเลยคุณฟังชุดกรรมการอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26บอกว่าผิดเล่นให้หมด200กว่าคนเนี่ยชุดที่36นี่คือยกฟ้องหมดยกคำร้องหมดไม่ผิดสักคนมันฟ้ากับเหวทีนี้เอ้ยแนวทางที่3พอจะเป็นไปได้ไหมกกต.ทั้ง7คนมาร่อนตะแกรงรายชื่อกันใหม่เลือกเอาผิดเฉพาะบางรายส่งผลไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดำเนินการพิจารณาต่อไปเป็นถอยคนละก้าวหรือเปล่าจากแนวทางของคณะอนุกรรมการชุดที่26กับคณะกับชุดที่36ที่คำตัดสินออกมามันฟ้ากับเหวแนวทางไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันก็เป็นอย่างที่คนที่ติดตามเรื่องการเมืองคาดกันไว้นะครับก็คือเลือกจิ้มเอาเฉพาะบางรายที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มและในจำนวนที่ไม่ควรจะมากนักหรือไม่มากเกินไปเพื่อต่อให้ถูกปลดออกไปแล้วมีเสียงเติมเข้ามาใหม่ยังรักษาความเป็นเสียงข้างมากในสภาสูงของกลุ่มสีน้ำเงินเข้มเอาไว้ได้เรื่องนี้คุณสิทธิโชติกกต.คนเนี้ยก็ให้แนวทางพิจารณาเอาไว้นะครับบอกว่าเราพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนโดยสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ก็ถือเป็นสำนวนหลักส่วนคณะอื่นๆเช่นคณะอนุวินิจฉัยที่36เป็นเพียงผู้มาให้ความเห็นว่าจะเห็นด้วยกับคณะที่26หรือไม่สำนวนคดีมีเพียงสำนวนเดียวนะครับไม่ต้องกังวลหากพยานหลักฐานในสำนวนหลักของคณะที่26รวบรวมไว้อย่างไรกกต.ต้องพิจารณาตามสำนวนนั้นเป็นหลักและเอาความเห็นของคณะที่36มาประกอบการพิจารณาว่าเหตุผลที่เห็นแย้งนั้นเป็นอย่างไรคือมันแย้งแบบแย้งเกินอันนี้ส่วนตัวผมนะตามที่คุณสิทธิโชติกกต.ให้ความเห็นไว้นะครับเขาก็วางน้ำหนักไว้ที่คณะกรรมการชุดที่26ซึ่งเป็นเพียงสำนวนเดียวในคดีนี้ครับส่วนอีกชุดเป็นแค่ผู้มาให้ความเห็นฟังดูเหมือนจะก้ำกึ่งแล้วก็ค่อนๆไปทางส่งให้ศาลทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับแต่พอพูดถึงเกณฑ์การลงมติก็เหมือนจะยังไม่มั่นใจเหมือนแกว่งๆอยู่ไม่มั่นคงอยู่นะครับเขาก็บอกว่ายอมรับว่าการประชุมพิจารณาแต่ละข้อหากรรมการแต่ละท่านก็มีการพูดคุยมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็คงมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับแต่พอพิจารณาในภาพรวมจากข้อหาอื่นเพิ่มเติมความคิดเห็นนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าระหว่างการนับรอถอยหลังผู้ฟังรอฟังครับต่อคดีหัวสวนะผลจะออกมาเป็นยังไงศาลที่เวทนี้รู้กันนะครับพอยิ่งนานไปคือข้อมูลมันมีออกมาตีแผ่ต่อศาลได้เยอะขึ้นทุกวันน่ะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่ากกต.จะฝืนจะยอมพายเรือฝืนน้ำป่าไหมนะครับพอมันข้อมูลมันออกมาตีแผ่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้ข้อกล่าวหาที่คณะทุตี6ที่ฟันธงว่ายังไงก็ต้องผิดมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวทุกวันตัวละครสำคัญคนล่าสุดที่ออกมาพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกในโลกโซเชียลเลยครับก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงชี้แจงคำว่าข้างบนหมายถึงกกต.นี่ก็โหฮากันแบบน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะฮะนอกจากมันจะเป็นคนละความหมายกับคำพูดที่สื่อในประโยคใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังแถแบบข้างๆโหเหมือนคว้างงูไม่พ้นคอนะครับเรื่องนี้เรื่องหัวสวนี้ก็เลยตอนนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เพียงแค่คำว่า มองจากดาวคันก็เห็นว่ามีการหัวกันจริงอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาจะมองกันต่อไปคือตอนนี้ผมเชื่อว่าความเชื่อว่ามีการทุจริตนั้นมันมีเยอะมากจริงๆผมเชื่อว่ามีความเชื่อกับชุด26ว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วนะยิ่งแน่นหนาเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการแฉเรื่องของหลักฐานที่ออกมาตีแผ่กับสาธารณะทุกวันแต่หวยจะออกสูตรไหนเรื่องนี้คนชี้ขาดคือกกต.ทั้ง7คนก็ไปลุ้นกันเราเองครับว่าใครจะเห็นส่วนไหนของช้างแล้วก็มีกี่คนที่เห็นช้างในหัวบ้างนะครับเขาบอกว่าการมองช้างนะครับเห็นเพียงแค่หูอาจจะไม่ชี้ชัดได้ว่าเป็นช้างแต่พอพี่นายไล่เลียงจนเห็นขาเห็นงวงเห็นข้างหลังก็เลยสรุปภาพรวมที่แท้จริงได้ว่าเป็นช้างเดี๋ยวรอดู31สิงหานี้ใครจะเห็นส่วนไหนของช้างแล้วก็มีกี่คนที่เห็นช้างทั้งตัวนะครับรอชมนะครับนี่เป็นเรื่องของคดีของสว.โอ้เดี๋ยวพักเบรกก่อนครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของ AIDS Passport นะครับโครงการ AIเดี๋ยวผมคุยช่วงหน้าแล้วกันตอนนี้มัน 20:49 แล้วคุยเพลินเลยวันนี้พักเบรกสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับคันที่คนที่สนใจเรื่องของ AI Passport ที่ลงทะเบียนไปแล้วครับคนไทยคุ้มไหมควรจะรู้อะไรบ้างในเรื่องของการลงทะเบียน AI Passport สักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาแบบดั้งเดิม
2: ด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: รายการโดย CMV Media

ุ่ม53นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์ปาบูติกคอลเลคชั่นและเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวอีกประมาณ6นาทีนะครับ3ทุ่มตรงรายการของทางเชียงใหม่เรดิโอก็จะตัดเข้าสู่โหมดปกติของรายการแล้วนะครับแต่ในส่วนของออนไลน์ของผมถ้ายังไม่จบเราก็จะคุยกันต่อจนจบเลยนะครับแต่ถ้าจบทันเขาก็โอเคคุณฟังทางที่ฟังทางออนไลน์กับทางสถานีวิทยุคลื่น FM 92เชียงใหม่เรดิโอก็จะได้รับทราบเนื้อหาไปจนครบถ้วนพร้อมๆกันตามที่ผมตั้งใจเตรียมไว้ให้นะครับคุณฟังครับรายงานในส่วนไม่ใช่รายงานสินะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวานนี้โครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือยกระดับทักษะและก็ขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของไทยโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาสตาร์ทอัพผู้ประกอบการ SME แม้กระทั่งถึงแม้ว่าไอ้โครงการนี้จะช้ากว่าแผนการเดิมอยู่ในเดือนกรกฎาคมไป1เดือนนะครับเพราะว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบกันอะไรจากการตั้งข้อสังเกตเรื่องของสัญญาเรื่องของการจ่ายเงินแบบเหมาเปลี่ยนเป็น paper use เนี่ยนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันครับว่าอันนี้เป็นคำตอบที่เป็นรูปธรรมต่อความกังวลว่าเทคโนโลยี AI จะเข้ามาครอบความและก็ทดแทนตลาดแรงงานไทยวันแรกครับมีคนให้ความสนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ deaipass.net ลงทะเบียนสำเร็จ 700,000 รายคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือว่างบประมาณที่ใช้ไป 1,600 กว่าล้านเนี่ยคุ้มหรือเปล่าคนไทยจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างแท้จริงแค่ไหนเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับนักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยนะครับบอกว่าข้อกังวลที่รัฐบาลจำเป็นต้องตอบคำถามชัดเจนก่อนเดินหน้าเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก็คืออาจารย์ธนชาติไปออกรายการที่ชื่อว่า Morning Well ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับบอกว่ารูปแบบแพลตฟอร์มของ THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport เนี่ยนะครับคือโปรแกรม AI ที่รวมบริการแชทการสร้างรูปภาพการสร้างวิดีโอเอาไว้ด้วยกันผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเลือกใช้งานโมเดล AI ได้หลากหลายค่ายนะครับรัฐบาลก็แบ่งเกณฑ์ของคนที่ใช้งานออกเป็น2ระดับหลักๆระดับทั่วไปคือระดับฟรีสมัครเข้าใช้งานแรกเริ่มก็แชทได้ไม่จำกัดระดับผู้สร้างสรรค์ Creator Advanced Creator นะครับปลดล็อกการเล่นโมเดล AI ที่หลากหลายแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นแต่ว่าตามเงื่อนไขเนี่ยต้องผ่านการเข้าเรียนบทเรียนสั้นๆก่อนยกเว้นโปรโมชั่นในเดือนแรกนะครับที่เป็นการปลดล็อกให้อัปเกรดฟรีใช้แบบตัวท็อปได้เลยทันทีแต่ถ้าจะใช้ต่อในเดือนที่2คุณจะต้องเข้าคอร์สที่ทาง DE กำหนดก่อนอาจจะเป็นคอร์สเรียนสั้นๆนะเปิดหน้าจอแล้วก็เรียนไปพอครบเสร็จปั๊บเขาจะมีใบเซอร์ติฟิเคทให้แล้วก็เขาจะบันทึกไว้ว่าคุณผ่านคอร์สนี้แล้วนะพอมันครบตามกำหนดเขาก็จะปลดล็อกให้คุณใช้โมเดลตัวท็อปต่อนี่คือตัวท็อปมันเล่นได้เยอะอยู่แล้วนะสร้างวิดีโอก็ได้เท่าที่ผมดูนะทางสร้างรูปทางวิดีโอทำโปสเตอร์ทำอินโฟกราฟิกสวยๆแต่ว่าไอ้ตัวฟรีนี่คือมันแชทถามข้อมูลอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลเคยเสนออนุมัติโครงการกับคณะกรรมการกองทุนก็คือช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยได้เดือนละ600บาทเทียบเท่ากับค่าบริการรายเดือนในเวอร์ชั่นโปรหรือว่าพรีเมียมเช่น Chat GPT Plus นะครับหลายคนนี่ถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับก็ควักกระเป๋าจ่ายจริงๆเดือนละ600นะแต่ไงก็ตามนะครับอาจารย์ธนชาติก็บอกว่าในเรื่องของเชิงเทคนิคครับตัวเลขแล้วก็การประหยัดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเขามีเหตุผลสนับสนุนเรื่องนี้มี3ข้อเรื่องที่1เรื่องแชทไม่จำกัดแต่มันสู้บริการฟรีทั่วไปในตลาดไม่ได้
รัฐบาลพยายามชูข้อดีเรื่องฟังก์ชันการแชทได้ไม่จำกัดในเวอร์ชันฟรีแต่ความจริงแล้วโมเดลเบื้องหลังที่ใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันนี้คือเจม 3.1 flat นั่นคือเจมินาย flat นั่นเองนะครับเป็นโมเดลราคาถูกครับมีความเก่งและฉลาดค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับโมเดลที่เป็นเวอร์ชันฟรีในตลาดปัจจุบันของค่ายดังระดับโลก Chat GPT หรือว่า Gemini ที่เปิดให้กับผู้ใช้งานทั่วไปนั้นใช้งานเพื่อแชทได้ฟรีอย่างไม่มีข้อจำกัดมีความฉลาดที่สูงกว่ามากทำให้โปรแกรมรัฐบาลสูญเสียแต้มต่อเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานไปแล้วเรียบร้อยยกที่1ประเด็นที่2 อาจารย์ธนชาติบอกว่าในระดับผู้สร้างสรรค์ที่ระบุว่าเข้าถึงโมเดลได้30โมเดลจาก14ค่ายจากการตรวจสอบพบว่าตัวโมเดลนั้นไม่มีการอัปเดตแล้วก็ล้าหลังเช่นค่าย Anthropic แพลตฟอร์มยังใช้เวอร์ชันเก่าอย่าง Cloud Opus 4.8 ในขณะที่ตลาดนั้นเข้าไปถึงเวอร์ชัน 5.0 แล้วนะครับหรือว่าค่าย OpenAI แพลตฟอร์มก็ยังคงใช้โมเดลเก่าอย่าง GPT 5.5 ขณะที่ปัจจุบันนั้นตลาดนั้นเข้าไปถึง 5.6 แล้วนะครับเรื่องที่3ใช้งานระดับผู้สร้างสรรค์จะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำกัดเพียง 10,000 เครดิตต่อวันแต่พอคำนวณเฉลี่ยแล้วจริงๆจะแชทได้เพียง 20-50 ข้อความต่อวันนั้นแล้วก็มีข้อจำกัดในการสร้างภาพเป็นอย่างมากนะครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรองผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งน้ำร้อนลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกตะกอนดินเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เน้นการตรวจวัดความก้าวหน้าในจุดดำเนินโครงการสำคัญ2แห่งได้แก่บริเวณลำห้วยน้ำเมาบ้านหัวฝายหมู่ที่3ซึ่งเริ่มขุดลอกไปแล้ว2วันได้ระยะทางประมาณ100เมตรและบริเวณลำห้วยน้ำใจบ้านเปียงกอกหมู่ที่6ซึ่งมีแผนเข้าดำเนินงานเป็นลำดับถัดไปทันทีหลังจากขุดลอกจุดแรกเสร็จสิ้นเพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยย้ำให้ดำเนินโครงการด้วยความรอบคอบรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรม

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดภาพประวัติศาสตร์สัญลักษณ์อว.ประเทศไทยบนจรวด Long March 5Y14 วันนี้จรวด Long March 5Y14 เคลื่อนย้ายแนวตั้งไปยังฐานปล่อยของศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมส่งยานสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ7สู่อวกาศในวันที่24สิงหาคมนี้โดยภารกิจดังกล่าวมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยติดตั้งอยู่ด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยคือ CE7 Match ซึ่งติดตั้งอยู่กับยานโคจรรอบพัฒนาโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีนมีภารกิจตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงและศึกษาสภาพแวดล้อมของรังสีในห้วงอวกาศบริเวณวงโคจรรอบดวงจันทร์รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้ CE7 Match ออกเดินทางสู่ดวงจันทร์พร้อมภารกิจฉางเอ๋อ7ในวันที่24สิงหาคมนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up วัน

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: Long PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio freshen up.
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3มื้อแล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
2: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอว